0: คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า100ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโอ้เท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอเหรออ
3: ันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มะใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
3: ไม่เอานาน
0: จุ่มก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามไปครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียนด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มแหมไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

จากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผัดเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่น

ตอนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
2: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากการอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับ
1: อย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อยากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิ

0: ียวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
1: ต้องคืนสิ
2: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
0: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
2: แต่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทั้ง13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจาก

ให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
5: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กะลาปะ
11: กินป่ะ
9: กะลาก
11: ินป่ะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
10: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
10: กลาปะกลาปะกลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
12: หมดเลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
12: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซาลาเปา

0: ว้ยจอมปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๊ะ
0: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: ฮ่าฮ่า
4: ฮึบฮึบฮึบฮึ
3: บฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบ
5: ฮึบฮึบฮึบสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม่
1: ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ย

0: ไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบหลบซ่อนซ่อนส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจหงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่า ก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าคือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมาย

0: องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โห
3: สุดยอดเลย
4: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
5: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
4: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
5: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
6: ฉันไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
5: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
5: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
12: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
13: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
16: สวัสดีจ้า
17: สวัสดีจ้า
15: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
18: เมค่ะ
19: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
20: สวัสดีครับ
15: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
5: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
20: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
20: งวงช้างงวงช้าง
15: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
20: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
20: ภูเขาไฟระเบิด

0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
1: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
3: มีค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: ั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อ

เกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลาย

างและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ

0: และที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนได้ทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนเว้าและเลนนูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหนต้องการที่จะตอบคำถามให้นักเรียนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วกลุ่มไหนที่ลุกขึ้นยืนก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการตอบไปโดยห้ามลุกขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืนกลุ่มที่หนึ่งยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
2: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
0: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
2: ด้านหลังครับ
0: ด้านหลังเลนปรบมือดังๆรับคะแนนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อมันเกิดการหักเหแล้วนะคะแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนนูนนี่คือเลนนูนแล้วมันก็จะไปรวมกันนะคะตรงด้านหลังเลนที่จุดจุดหนึ่งเราเรียกมันว่าจุดอะไรนะคะนักเรียนทบทวนไปพร้อมกันจุด
1: จ
0: ุ
1: ดโฟก
0: ัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด F นั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปค่ะเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรอ้าวภาพนี้นะคะใช้เลนนูนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแสงเส้นเดียวค่ะแล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนนูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3กลุ่มอื่นนั่งลงไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ
2: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
2: หลังเลน
0: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนนูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรจะเกิดการหักเหยังไงคะ แสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิด

0: การหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมอ่ะพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2 2ครึ่งว้า3ค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่5นะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิคะ
1: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วก็กระจายออกครับ
0: โอ้ยแสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5นี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนเว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
2: รังสีจะกระจายออกครับ
0: กระจายออกกระจายออกแบบสเปซสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ
2: ขนานกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
0: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนเว้านักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซินักเรียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
3: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้วาดได้ไหม
0: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจะหักเหจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหจากในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลน เว้านั่นเองนะคะอ้าวโอเคค่ะ

0: นี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดเรามันไม่ได้หักเหสเปซสปานะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านๆมาเนี่ยคำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อวางวัตถุที่ต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนนูนแล้วก็เลนเว้าเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะอ้าวถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้า
1: เลนนูนและเลนเว้ามีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้าอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนนูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นย้ำว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนเว้าเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนเว้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนค่ะเอาล่ะค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเมื่อแสงตกกระทบนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรมันจะหักเหอย่างไรคะนักเรียนในภาพนี้จากที่เราศึกษาตัวใบความรู้แล้วถ้าแสงผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนหรือว่าจุด O เนี่ยแสงจะหักเหยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะแนวของรังสีหักเหจะเป็นยังไงคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุดโอหรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหไปในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์เว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์เว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนส์เว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนส์เว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์เนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเพื่อความสะดวกเราจึงจะเขียนแผนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนส์โดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนส์นูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์นูนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะคะอยู่หน้าเลนส์นูนที่ระยะมากกว่า 2F ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลาก

ังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนนูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไปมันจะหักเหมายังไงเลนนูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยอย่างนี้นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้ถูกต้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดภาพนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดิมเลยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุด O ไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณหลังเลนรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่สองกันบ้างตำแหน่งที่สองคือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียนแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงลองทำค่ะเส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้นักเรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้ว1ตัวอย่าง

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนส์นูนนะคะที่ระยะน้อยกว่า f เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนส์ที่ระยะน้อยกว่า f นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด f นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะ
1: ห
0: ั
1: วตั้ง
0: เทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดล่ะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ f นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพลักษณะภาพของตัวเลนส์นูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนส์เว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนส์เว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนนะคะเพื่อนต้นทางนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะในการเขียนแผนภาพจากเลนเวลกันค่ะเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนเวลที่ระยะมากกว่า 2f ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนเวลที่ระยะระหว่าง f กับ 2f ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนเวลที่ระยะ f ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะน้องมิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนเวลและเลนนูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเวลจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนเวลและก็เลนนูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยคำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึก

0: ขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: You're healthy. I believe everybody is healthy, but I'm not healthy today นะครับ I'm not very well today. I'm going to the hospital right after I finish this class นะครับ because I don't take care of myself นะคุณครูไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้คุณครูป่วยบ่อยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าทำเหมือนครูนะครับเราเรียนเรื่องสุขภาพไปแล้วทั้งการทานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพแข็งแรงครับโอเคAnd the objectives of today's lessons. Today, you will be able to pronounce the vocabulary related to exercise and health care. What is exercise, everybody? Exercise, what is exercise? Who love exercise? Wow, exercise. What kind of exercise do you like? Playing basketball, playing basketball too. Who love like yoga, no? Or playing badminton?Oh wow, weightlifting. Swimming. Who loves swimming? No one loves swimming. Okay. I think นะครับ your generations play like a numbers of sports นะครับ so I think your health gonna be very good นะครับเด็กวัยเรานะครับเล่นกีฬาเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะครับมีใครบอกใครพอจะรู้ไหมครับว่า exercise ที่แปลออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมีคำอื่นด้วยนะครับที่เราใช้เจอบ่อยๆเลยนะครับผมเราเจอบ่อยๆเลยนะครับอ่ะกรุ๊ปอะไรดีนะครับผมมีใครเคยได้ยินไหนมีใครเคยได้ยินยกมือโอ้กรุ๊ป2กรุ๊ป3ด้วยนะครับผมกรุ๊ป4ตอบบ่อยแล้วนะให้กรุ๊ปที่คะแนนน้อยๆดีกว่ากรุ๊ป4เคยได้ยินคำว่า exercise คำอื่นบ้างมั้ยขึ้นต้นด้วย W เคยได้ยินกรุ๊ป5อ่ะกรุ๊ป4กับกรุ๊ป5 which group want to try นักเรียนปลายทางมีใครเคยได้ยินมั้ยครับมีใครเคยได้ยินมั้ยโอเคกรุ๊ป4 you can take the microphone นะครับผมอะไรแปลว่า exercise อีกคำหนึ่งนะครับ
1: work out ครับ
0: work out giving hand to group number 4 one point นะ work out นะครับผมคำว่า work out ก็แปลว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายได้นะครับผมหรือ exercise ก็ได้ so today we going to talk about oh let's see what you learned last time first future simple can you rememberFuture simple, the structure will and infinitive verb. Infinitive verb. What is an infinitive verb? No. S, no. ED, no. ES, no. ING, okay. And when do we use future simple? When do we use simple future simple? For the general statement about future. เกี่ยวกับคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคต. What about future continuous?When do we, or what is the structures of future continuous? Will followed by be and verb ing. นักเรียนปลายทางทวนตามไปด้วยนะครับ And when do we use future continuous? For ongoing situation. เหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังดำเนินไปอยู่โอเคเนาะอ่ะเราเรียนไปแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ของนักเรียนต้นทางอาจจะไม่มีให้ผาดโผนหรือตีลังกากับหัวมากเท่าไหร่นะนักเรียนปลายทางอาจจะออกกำลังกายได้นะแต่นักเรียนต้นทางเราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์ครับวันนี้เราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์เราจะไม่ออกกำลังกายร่างกายกันแต่เราจะเป็น brain exercise นะครับ brain exercise what is brain your head your here inside นะเราจะ brain exercise กันเราจะพัฒนาสมองกันนะครับเราจะพัฒนาสมองกันโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะครับ everybody shark everybody sharkShark. Okay, if I say hi, you say hello. If I say hello, you say hi. Easy one, okay, mate? Hi.
2: Hello.
0: นักเรียนปลายทางรู้นะถ้าคุณครู say hi, you say hello. If I say hello, you say hi, okay? Hi.
2: Hello.
0: Wow, perfect. นะครับสมแล้วที่เป็นนักเรียนมือหนึ่งของคุณครูนะครับระดับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ห้ามผิดครับ Hi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hi.
0: Hi. Hi.
2: Hello.
0: Hello. Hi.ถ้าคุณครูเฮลโลไฮเราก็ต้องไฮเฮลโลเอาใหม่นะไฮเฮลโลเฮลโล
2: ไฮ
0: เฮลโล
2: ไฮ
0: ไฮเฮลโลไฮเฮลโลไฮไฮเฮลโลบางคนลิ้นเริ่มพันแล้วบางคนลิ้นเริ่มพันแล้วไฮเฮลโลไฮไฮไฮเฮลโลไฮเฮลโลเฮลโลเฮลโลไฮเอาไม่ได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางรัวลิ้นตามเลยนะครับโอเคอะฝึกสมองนิดหน่อยนะครับต่อไปทุกคน easy thing นะครับร่างกายฝึกสมองและมืออ่ะทุกคน raise your hand ครับ your left hand มือซ้ายขึ้นมามโบกให้กล้องโอเคง่ายไหมโอเค เอามือซ้ายลงเอามือซ้ายลงแล้วในปลายทางทำตามด้วยนะครับ put your left hand

side down นะครับ your right hand side your right hand side okay you make it like waves like this make it like waves like this okay easy one put your right hand side down put both of your hand up okay and then your left hand side wave your right hand side wave okay who can do hand who can do that who can do thatอ่ะใครทำได้มาโชว์ใครทำได้ให้ออกมาโชว์หน้าห้องเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอ่ะลองทำดูนะครับนักเรียนปลายทางลองทำดูนะครับผมโอเค everybody stop everybody stop โอเคอ่ะไปฝึกทำที่บ้านเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะมีเช็คว่าใครไปฝึกมาแล้วทำได้บ้างแบบ brain exercise ว่าสมองเราแยกได้ไหมนะครับเมื่อกี้กลุ่ม5ทำแบบนี้ครับแบบนี้อย่างนี้กลุ่ม5ทำอย่างนี้คุณครูเห็นนะครับกลุ่ม5ทำอย่างนี้นะนักเรียนปลายทางไปฝึกสมองมานะครับผมไปฝึกสมองมานะครับโอเคนะครับ everybody this is brain exercise but today we going to talk about can you guess what we are going to learn today about exercise and workout let's seeThe first vocabulary, can you bring up your notebook, please? นะครับสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์อย่าลืมนะครับไปฝึกมาด้วยนะครับ wave and wave to wave นะครับ to waves okay the first one feeling full of energy like you นะครับ when you want to do something I'm so ready you have like a lot of energy we call energized นะครับ repeat after me energized นักเรียนปลายทางพร้อมกันครับ energized นะครับ so you put the stress on the first syllable and energized เป็นคำเติม ed เป็น adjective นะครับหมายถึงว่า full of energy what is energy who knows energy คืออะไรพลังงานเวลาที่เรานอนเต็มอิ่มเราออกกำลังกายเราจะมี energy ถูกไหม energized เป็น adjective แปลว่ากระปี้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานจะทำงานอะไรบางอย่างนะ energized โอเคOkay, everybody, together, energize. Okay, นะสะกดด้วย Z หรือตัว Z นะครับตัวนี้เป็นแบบอเมริกันครับถ้าอังกฤษก็จะเป็นตัว S นะครับตัว S ธรรมดา energize. คือเรามี energy เยอะๆเราจะเรียกว่า energize. I'm energized นะครับ Are you guys energized today? Yeah. Okay, ready for lunch? Okay, you're gonna fill up your energy like right after this class. Okay, next one. We have this one, to stay away from something นะครับWhen you stay in the mosquito net, can you remember mosquito net? จำได้ไหม yeah. เราใช้ mosquito net หรือมุ้งเพื่ออะไรเราอะไรเรากันยุงหรือเรา prevent mosquito ใช่ไหมอีกคำหนึ่งคือคำว่า avoid. Everybody repeat after me. Avoid. Avoid. เน้นที่พยางค์ที่สองครับ avoid. Avoid. Everybody together. Avoid. Avoid is to prevent something นะครับTo get away from something. If I avoid you, I don't get close to you. โอเคไหมท่านครูบอกว่าคุณครู avoid พวกเราเพราะว่ามีเพื่อนติดโควิดครู avoid พวกเราคือคุณครู no I'm not close to you now. Please stay away. Distance นะ distancing นะครับอยู่ห่างๆเลยนะเรียกว่า avoid นะ avoid. Are you done? Everybody together avoid. Avoid. Next one. This one equipment or tools you need for an activity.For example, basketball boy นะครับ here นะครับนักเรียนต้นทางชอบเล่น basketball. What are the tools that you use for basketball? We have what do you use for basketball? Ball and what else? Shoe or sneakers. What else? Your clothes maybe นะครับ your vest your shorts นะครับ What about running? If you want to run, what do you need for running? Sneakers or running shoes. What else?For running, you need your clothes. Yes. What about cycling, ride bicycle? What do you use for cycling or riding a bicycle? You use a bicycle. You use a bottle of water. Water, right? You use helmet. And have all of these things, all of those things we call gear. Repeat after me. Gear. Gear.Gear in this context mean the tools or equipment of sports นะครับ Gear ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายนะ Gear นะ Gear นักเรียนปลายทางทันนะครับ So everybody together gear. Gear. Gear gear right next one this one being healthy and strong being healthy and strong นะครับ being healthy and strong
So everybody said you are healthy นะครับทุกคนเมื่อตอน

0: ต้นคาบเราบอกว่าเราบอกคุณครูว่าพวกเราเฮลตี้มากเลยแล้วก็สตรองSo when you have a good health you are very good we call you have fitness นะครับ everybody repeat after me fitness fitness fitness here is a noun นะครับ fitness ตัวนี้คุณครูรู้ว่าหลายคนต้องคิดว่า fitness ตัวนี้คือลงยิมที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่นะ fitness ไม่ได้แปลว่าสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือ fitness center หรือ center นะครับ fitness center คือสถานที่ออกกำลังกายแต่ fitness เฉยเราไปสถานที่ออกกำลังกายไปจิมเพื่อเราให้ได้อะไรครับได้สุขภาพที่เป็นไงดีคำว่าฟิตเนสแปลว่าสุขภาพดีนะครับฟิตเนสแปลว่า good health being healthy or having a good health นะครับฟิตเนสคือ having a good health or being healthy and strong what about this one everybody the speed and with someone move นะครับ the speed นะครับ the speed it mean when you run have you ever ran before have you ever run before you run slowly or quicklywho run like very quick or very fast ใครคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากนะครับว้าวหลายคนต้นทางบอกว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวลองให้เราลองวัดเทียบกับนักเรียนปลายทางเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเขาว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต้องต่ำกว่า10วิใครคิดว่าทำได้100เมตรต่ำกว่า10วินะครับผมเดี๋ยวเราเรียนลองไปทานลองไป challenge ดูนะครับผมในใครค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งข้างๆจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้งเลยทันทีเขาจะเป็นเดินนะครับใคร100เมตร3วันแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะ slow or fast or quick นะครับ the speed of doing something we call pace repeat after me pace pace is the speed so if you run so fast you have high speed or high pace if you run too slow you have low speed or low pace okay speed or pacenะในปลายทางนะครับเรามี high speed หรือว่า low speed หรือ high pace หรือว่า low pace ลองแชร์นะครับผมpace ก็คือระยะเวลาหรือความเร็วนะครับความเร็วนะครับนั่นเองตอนนี้คุณครูอาจจะมีพูดเร็วคุณครูว่า I have like a very high speed in speaking นะครับ or high pace in speaking นะ คุณครูพูดเร็วก็จะบอกว่ามี high pace ก็คืออัตราเร็วหรือว่ามีความเร็วสูงในการพูดนะครับเป็นต้นนะครับโอเคThat's it. This one, everybody, let's see. Nah. We have many words for this one. I think you have learned it. Nah. If you eat too much, what will happen? You get fat or chubby or tubby. What about if you exercise every day? You get good physical health or mental health. Nah. Your body is very strong or you have a fitness. Nah. So if you do something for sure,For example, you eat a lot, for sure you will get fat. If you exercise every day, for sure you will be healthy. So can you remember the word for sure? I think you have learned it from the last unit. เราเคยเรียนคำว่า for sure ไปใน last unit ด้วยขึ้นต้นด้วยตัว D ยากๆหน่อยใครจำได้ Ring a bell. Group 2ครับอะไรแปลว่า for sure นะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับยากหน่อยคำนี้นะครับ
1: Definitely.
0: Definitely. Give a big hand to group number two. นะครับผม Two points. นะครับคำนี้ค่อนข้างยากคำว่า definitely แปลว่า for sure แน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณครูมีให้อีกหลายคำเลยที่มีความหมายว่า for sure เหมือนกันคือคำว่า repeat after me definitely certainly exactly absolutely โอเคอ่ะจดลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับในปลายทางส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันคือFor sure นะครับลงท้ายด้วย ly นะ definitely พยางค์แรก certainly พยางค์แรก exactly พยางค์ที่2แล้วก็ absolutely พยางค์ที่3เน้นนะครับ absolutely โอเควิธีการที่ฝึกให้เราออกเสียงไปด้วยคือเวลาเราจดคำศัพท์ถ้าเราไม่มีสีเน้นแบบคุณครูให้เราขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะครับจะทำให้เราช่วยออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะ definitely certainly นะครับถ้าเป็นอเมริกาอาจจะไม่ออกเสียงที่นะครับเป็น certainly ได้นะครับ certainly exactly absolutely นะครับcertainly for sure นะ for sure คือง่ายสุดนะครับ for sure แต่คำพวกนี้เป็น adverb นะครับด้านล่างนะครับก็จะลงท้ายด้วย ly really นะครับโอเค everybody together the first one definitely certainly

0: or certainly?
1: Certainly.
0: Exactly.
1: Exactly.
0: Absolutely.
1: Absolutely.
0: Correct, for sure. Okay, that's it, everybody. Can I pass? Can I go to the next slide? เรียนไปทางเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ต่อไปนะครับโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark shark shark okay so look at these pictures look at this picture everybody what does he look like what does he look like is he slim is he slim no he's kind of chubby do you think why he eats a lot right นะฮะ he eats a lot นะฮะ do you think he is healthy yes or noNot really. Do you think he has a good diet?
2: No.
0: No. So can you remember the word some vocabulary from the disease unit? You have learned about the diseases, right? So can you guess what might he have? What might he have? Like what kind of disease might he have?
3: Obesity.
0: Obesity or?Diabetes นะครับ diabetes you have learned it can you remember diabetes คือโรคอะไรใครจำได้เบาหวาน obesity คือโรคอ้วนครับ so I have this one he will lose what does it mean lose lose weight mean this person this man like this and then how to get slim he will lose weight if he every day he can get slim if heIf you want to answer, ring a bell. Okay, we have many answers. Group three.
4: Workout.
0: Can you read the whole sentence? He will lose.
4: He will lose.
0: Weight.
4: If he.
0: Workout.
4: Workout.
0: Every day. Giving hand to group number three. Now, group three บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขา work out หรือออกกำลังกายทุกวันมีไอเดียอื่นไหมเขาทำอะไรทุกวันดีเขาถึงจะลดน้ำหนักได้ You can ring a bell if you want to answer if you want to share Okay group one group three one point Okay group one you can read the whole sentence
5: He will lose weight if he eat healthy food every day
0: He will lose weight if he eat healthy food every day Give a big hand group one one point Any ideas มีไอเดียอื่นไหมมีไอเดียอื่นไหม Okay group four นะครับOne, group one point. Group four. He will
6: lose
0: weight.
6: If he go to gym every day.
0: He will lose weight if he go to gyms every day. Giving hand to group number four. One point. One more. If you want to answer, we have workout. We have eat healthy food. We have go to gym. Okay, group two.
7: He will lose weight.If he running every day.
0: He will lose weight if he runs every day. If he runs every day. Giving hand to group number two. นะฮะ1คะแนนครับไหนๆเราก็4กลุ่มแล้วอีกกลุ่ม1กลุ่ม5ลองจับไมค์เลยอ่ะฮะขอไอเดียที่ไม่ใช่ work out ไม่ใช่ run ไม่ใช่ eat healthy ทำยังไงเขาถึงจะ lose weight ได้นะครับ lose weight นะครับทำไงดีนะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ครับผมโอเค group 5
8: He will lose weight if hePlaying sport every day.
0: He will lose weight if he plays sport every day. Give me hand to group number five. 1 point. Okay. For me, he will lose weight if he exercises every day. Exercises. We put S now. Okay. Let's see, everybody. Can you read this sentence together? 1, 2, go. He will lose weight if he exercises every day. What about this one? 1, 2, go. If heExercises every day. He will lose weight. Do you think these two sentences are the same thing? คิดว่าสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมลองอ่านดูสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก These two sentences are they the same? เหมือนกันไหมคิดว่าระหว่าง He will lose weight if he exercises every day กับ If he exercises every day he will lose weight เหมือนกันไหมเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายเขาจะลดน้ำหนักได้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างแล้วเราเพิ่มเข้ามาคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มท้ายๆตอบมีอะไรเพิ่มมา common เกือบแล้วเราเรียกว่า comma นะครับ comma นะครับผม ขอมาอ่ะ giving hand to group number 5 1 point 1 point 1 point นะตัวนี้เราเรียกว่าคอมม่านะครับเพิ่มหมายคอมม่าเราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งประโยคยังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าตรงที่แบบที่มีคำว่า if he exercise ถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเราเรียกว่า condition everybody repeat after me condition คือเงื่อนไขว่าถ้าเขาออกกำลังกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะเป็นไงน้ำหนักโหลดแสดงว่าเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์เราจะเรียกว่า result นะครับ result นะครับโอเค everybody repeat after me result
1: condition
0: condition
1: result
0: แสดงว่าถ้าเราเอา if ไว้ด้านหลังเราจะเอา condition ไว้ด้านหลังถ้าเราเอา if ไว้ด้านหน้าเราจะถือว่าเอา condition ไว้ด้านหน้าโอเคไหมแต่ความหมายเหมือนกันนะครับและเราดูที่สองความหมายนี้ condition กับ result เงื่อนไขและผลลัพธ์มันบอกว่าอย่างไร if the condition is true ถ้า condition true หรือเป็นจริงถ้าเขาออกกำลังกายจริงผลลัพธ์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงตามไปด้วยคือถ้าเขาออกกำลังกายจริง result คือผลลัพธ์คือเขาจะเป็นไงตามไปด้วยน้ำหนักเขาจะเป็นไงลดลงถ้าเขาไม่ออกล่ะน้ำหนักก็ไม่ลดนะครับมันจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ระหว่าง condition กับ result ถ้า condition เป็นจริง result เป็นจริงถ้า condition ไม่เป็นจริง result ก็จะไม่เป็นจริงโอเคอันนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งนะเรียนปลายทางตามทันนะครับมี condition กับ result ถ้า condition เป็นจริง result จะเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงเช่นถ้าเขาออกกำลังกายจริงน้ำหนักเขาจะลดแต่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายน้ำหนักก็จะไม่ลดเราจะเขียนเอา condition ขึ้นก่อนหรือ result ขึ้นก่อนก็ได้สิ่งนี้เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า conditional sentence type 1 okay everybody take some note for this one conditional sentence type 1 okay จดลงไปเลยนะครับแล้วนำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์หรือ grammar ที่ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาในระดับม.3 นะครับ conditional แปลว่าเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเองนะประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเนี่ยปลายทางจดตามได้เลยครับ Everybody repeat after me conditional sentence type 1นะครับเรียกได้หลายแบบเราจะเรียกว่า first conditional ก็ได้นะครับผม first conditional ก็ได้นะ And when do we use conditional sentence type 1 we use for possible situation repeat after me possible situationแสดงว่า possible แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าฝนตกวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามไหมไม่แสดงว่าแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกจริงไหมมีนะครับช่วงนี้หน้าฝนหรือดูฝนแสดงว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราจะใช้ type 1หรือ conditional sentence type 1นะครับ everybody can you read this sentence together 1 2 go if you stretchIf you stretch before running, you will avoid injury. นะครับ What is stretch? Stretch, stretch before you run. You have to stretch. What is stretch? ยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราก่อนเราจะวิ่งเรายืดกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นคอนดิชันระหว่างถ้าคุณยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งหรือคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บตรงไหนเป็นเงื่อนไขIf you stretch เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ condition นะครับ condition ส่วนคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ injury นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า results นะครับผมตามถ้า condition เป็นจริง result ก็จะเป็นจริงตามนี้โอเคไหมถ้าคุณยืดก่อนวิ่งคุณก็จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับดูประโยคนี้พร้อมกันนะทุกคนอ่านประโยคแรกพร้อมกัน If he exercises 1 2 go He exercises นั่นเรียนปลายทางด้วยครับ Every day he will lose weight Number 2 If you don't have enough sleep you will feel exhausted คำนี้แปลว่า exhausted แปลว่า fatigue นะครับใครจำได้ fatigue แปลว่าอะไร Ring a bell ครบวันครับผมexhausted fatigue what does it mean fatigue
2: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยอีกคำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือคำว่า tired
2: ใช
0: ่ tired give me hand to group number 1นะครับ give me one point ครับคำนี้ exhausted แปลว่า เหนื่อยล้านะครับเหมือนกับคำว่า fatigue นะครับ Number three, everybody read it together. If you stretch one, two, go. If you stretch before running, you will avoid injury นะครับ injury นะครับผมโอเคทุกคนลองสังเกตทั้ง3ประโยคนี้ What do they have in common นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันขอคนละ1อันครับผม Ring a bell Group 3ครับมีหลายจุดมากมีหลายจุดมากนะครับขอ1จุดแรกก่อนมีอะไรเหมือนกันทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะในเชิงหน้าตามองดูแล้วมีหน้าอะไรหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกันนะครับ
2: มีวิวเหมือนกันค่ะ
0: โอเค they have view the same thing นะ view โอเค give me hand to group number 3นะโอเค will taken โอเค group number 5
8: singular subject
0: singular subject singular subject he oh we have you you think he or you is a singular you is a singular subject yes or no you okay good try ครับ you can be singular or plural subject give me hand to group number 5 one point นะครับผมเพื่อนบอกว่ามีประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้ you ตรงนี้อาจจะเป็น singular ก็ได้นะครับ singular ได้เหมือนกันกับ he นะครับโอเค group 2มาครับ group 2นะครับ
2: มี if เหมือนกันค่ะ
0: มี if เหมือนกัน giving hand to group number 2นะโหเดี๋ยวกันไว้ก่อนว่าบางคนจะตอบอันนี้คุณครูขอแย่งตอบก่อนทุกประโยคมีจุด full stop เหมือนกันนะครับห้ามเอาอันนี้นะครับห้ามเอาอันนี้อ่ะมีกลุ่มไหนเห็นอะไรที่เหมือนกันอีกไหมกลุ่ม1ครับกลุ่ม1กลุ่ม1มาเลยนะครับ
8: มีคอมม่าเหมือนกันครับ
0: มีคอมม่าเหมือนกันถูกต้อง giving hand to group number 1โอเคอ่ะ you can see all of these sentences haveIf, comma, and will. Okay. And I want you to take a look. What comes after if? นะครับ อะไรมาหลังจาก if ครับ คิดว่า
1: subject.
0: อะไรมาหลัง subject ครับ ดูสิ exercise it. ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับ TikTok. เป็น sub. เป็น noun or verb. เป็น verb. เช่นเดียวกันกับคำหลัง comma. เป็นอะไรครับ หลัง comma เป็น subject. แล้วตามด้วย will. หลัง will เป็นverb ให้เราดูโครงสร้างหน้าตาของเขาแบบนี้นะครับทุกประโยคจะมีหน้าตาแบบนี้คือ if subject verb comma subject will verb โอเคมั้ยดูทุกประโยคจะเหมือนกันเลย subject verb comma subject will verb if subject verb comma subject will verb นี่คือหน้าตาของ conditional sentence type 1นะครับแต่คุณครูจะมีคำถามแจกที่ยากกว่านั้นนะครับผมยากกว่านั้นนะยากๆไปเลยนะครับverb ด้านหน้า verb ที่อยู่กับ if กับ verb ที่อยู่กับ will นั้นไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นว่า he exercises exercise เติม s แต่ will lose lose ตัวนี้ไม่เติม s ดังนั้นแล้ว2ตัวนี้ต้องไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันแน่นอนมันคือ verb อะไรกับอะไรใครตอบได้ทั้ง2ก็ไป5คะแนนเลยลองดูก่อนลองดูก่อนว่าถ้าตอบถูกครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะโอเคมั้ย
2: verb ที่อยู่ด้านหลัง if แล้วก็ subject ค่ะจะเป็น verb ช่องแรกค่ะส่วน verb ที่อยู่ด้านหลัง subject will จะเป็น verb infinitive ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3นะครับ5 point เอาไปเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดให้ต่อนะครับอ้าวกลุ่ม3หมดสิตอบนะครับตอบนะครับ will ตามด้วยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า will ตามด้วย verb อะไรนะครับ will ตามด้วย verb verb infinitive คืออะไรครับกดครับเอ๊ะเหมือนกลุ่ม1โอเคมีเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่ม1กดก่อนนะครับตอบได้นะครับตอบได้ infinitive verb คืออะไรนะครับเราเรียนไปแล้ว
4: no s no ed no ing
0: no s no ed no ing giving hand to group number 1 3 points นะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3หมดสิทธิ์ตอบในข้อต่อไปนะครับเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2นะครับคำถามถามว่าแล้ว verb 1ช่องที่1กับ infinitive verb verb ช่องที่1นั้นกับ infinitive verb ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับ3คะแนน verb 1 verb ช่องที่1กับ infinitive verb ต่างกันอย่างไรจริงๆเพื่อนก็ตอบมาใกล้เคียงแล้วนะโอเค group 2นะครับโอเค verb 1 and infinitive verb ต่างกันอย่างไรนะครับ
3: verb 1ครับก็จะมีการอาจจะมีการใส่ s หรือ es ครับแต่ว่าส่วน verb infinitive เนี่ยก็จะไม่มีการเติม s es ed หรือว่า ing เลยครับ
0: Give a big hand to group number 2 3 points นะครับผมนะครับอยากให้กลุ่ม4กับกลุ่ม5กลุ่มใดกลุ่ม1นะครับคุณครูถามว่าแล้ว verb 1เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเติม s หรือ es ตอนไหนครับเราจะเติม S หรือ ES ตอนไหนครับดีโอเค go fast

0: มาเลยนะครับคุณฝ้ายแล้วเติม S หรือ ES ตอนไหนฮะ
1: ข้างหน้าไม่มีวิวครับ
0: ข้างหน้าไม่มีวิวใช่มั้ยแล้วถ้าข้างหน้าเป็น he เราจะใส่ S หรือ ES แต่ข้างหน้าเป็น you เราไม่ใส่นั่นหมายความว่าเราต้องดูที่ไหนครับ
1: ดูที่ subject ครับ
0: ดูที่ subject give me hand to group number 5นะครับผม3 point นะครับ3 points นะครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ conditional sentence ใช้1นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเขาจะมี if ตามด้วยอะไรนะครับ if ตามด้วย subject and verb 1 SES and comma and subject will ตามด้วย follow by lose it is infinitive verb this is the structures of conditional sentence type 1 you write it down on your notebook ครับอันนี้คือโครงสร้างของที่เราเรียนเมื่อกี้คือ conditional sentence type 1เราจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับจดลงไปก่อนนิดนึงนะ if he exercises every day comma he will lose weight if he exercises every day he will lose weight นะโครงสร้าง if subject verb 1 อย่าลืมนะ verb 1กับ infinitive verb ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ subject will infinitive verbs นะครับเรียนไปทางทันไหมครับแยกให้อ่อนครับถ้าคุณครูพูดถึง verb 1หรือ verb ช่องที่1นะครับหรือ base form เนี่ยมัน s หรือ es ได้นะครับแต่ถ้าเป็น infinitive คือช่องที่1ด้วย no s ด้วย no ed no es no ing ด้วยนะโอเค are you done have you finished can I pass คุณครูไปหน้าต่อไปได้นะให้ทุกคนลองเลือกดูสิครับว่าระหว่าง condition ด้านหน้าฝั่งขวาคุณครูจะมี condition ด้านหลังเป็น result ให้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกดูสิว่าอันไหนน่าจะคู่กับอันไหนดีนะครับที่รู้ที่ความหมายนะครับเช่น if you study hard นะครับ if you study hard นะครับผลลัพธ์คืออะไรถ้าเงื่อนไขคือถ้าคุณตั้งใจเรียนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มไหนจะมาก่อนนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยโอเคครับเอากูไฟโอเคให้กูไฟก่อนมากูไฟก่อนมาโอเคกูไฟโอเคโอเคออตันแอนด์แคนยูรีดเดอะโฮลเซนเทนส์ฟอร์ยูเฟรนด์
2: if you study hard you can pass the exam
0: โอเค3 point give me hand to group number 5 group number 4 come up group number 4 group number 4เดี๋ยวให้group number 4ก่อนนะครับgroup number 4มาโอเคโอเคโอเคเก่ง can you read the whole sentence for your friends back home if
3: you finish your homework you may go out to play
0: you may go out to play give a big hand to group number 4 3 points นะครับผม group 1 come up group 1 group 1มานะครับ group 1Right? Can you read the whole sentence for your friends back home? One, two, go.
2: If you want to succeed, you must work hard.
0: Give a big hand to group number 1. Group number 2. Group number 2. Okay. Group 1, 2 points. Group 1, 2 points. Okay, 2 points. Group 2. Okay, can you read the whole sentence for your friend?
4: If you save more money, you can buy a new phone.
0: If you save more money, you can buy a new phone. Give a big hand to group number 2. One point, นะครับ one point, นะครับ And the last group, come up. Okay. เหลืออันเดียวนะครับใครจะมาอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับ Okay. Okay, can you read the whole sentence for your friends?
1: If you run faster, you will catch the bus.
0: ถ้าคุณวิ่งเร็วคุณจะไปทันรถนั่นเอง Give me hand to group number 3 1 point นะโอเคเก่งมากทุกคนเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะได้ไหมครับอ่ะแล้วคุณครูมีคำถามนิดนึง I have a questions นะครับคุณครูมีคำถามฟังดีๆนะทั้ง5ประโยคนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ครูสอนเลยมีใครสังเกตเห็นไหม Ring a bell ครับGroup 5ครับ Group 5ก่อนครับนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับถ้าสังเกตเห็น5คะแนนไปเลยนะครับถ้าตอบถูกนะ
5: มีคำว่า you may you can และ you must ครับ
0: you may you can you must ซึ่งที่คุณครูสอนต้องเป็นอะไรครับ
5: you will ครับ
0: ต้องเป็น you will นะครับโอเค give me hand to group number 5 5 points นะครับ5คะแนนไปเลยนะครับผมถูกต้องนะครับผมมีคำที่ไม่ใช่

มาแทนที่เขาคือแคนและมัสและเมย์นะครับเพราะว่าใน conditional sentence นะครับผมใน conditional sentence ครับวิลนะครับจะสามารถแทนได้ด้วยแคนเมย์ออร์มัสนะครับท้ายหนึ่งอาจจะลงไปด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรนะครับแคนเมย์และมัสเขียนไหมWill can be replaced by can, may, or must นะครับซึ่งถ้าเราจะรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะทวนได้ว่า can ใช้อย่างไร may ใช้อย่างไร must ใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆแล้วคุณครูอยากให้เราใช้ will ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นcan, may, or must นะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า can ใช้เมื่อไหร่ may ใช้เมื่อไหร่ must ใช้เมื่อไหร่มีความแตกต่างไม่มากนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้เช่นนะครับเช่นถ้าเราใช้will เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องทำสิ่งนั้นจะต้องทำแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นถ้าใช้ can เราหมายถึงว่าให้ตัวเลือกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับใช้ may คืออาจจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้นะครับหรือใช้ must คือต้องทำแน่นอนอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับสรุปว่า will สามารถแทนได้ด้วยอะไรนะครับ can may and must โอเคนะครับโอเคนะครับ worksheet number 8นะครับ can you find them นะครับในใบงานนี้ในใบความรู้นี้นะครับผมเราจะใช้ใบความรู้นี้ไปอีก3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้เรา underline the conditional sentenceนะครับ underline the conditional sentence ครับเราลองหาในเรื่องนี้นะครับ can you find them ในเรื่องนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับในรายงานที่8ที่ครูแจกให้นะครับเป็นบทอ่านของอเล็กซ์และเจมมี่เขาคุยกันเราลองหาซิว่าในบทสนทนาของ2คนนี้มีตรงไหนเป็น conditional sentence บ้างให้ขีดเส้นใต้ครับให้ขีดเส้นใต้เลยอ่ะคุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในเรียนปลายทางนะครับลองทำเลยนะครับลองขีดเส้นใต้นะครับง่ายๆว่าตรงไหนมี conditional sentence บ้างเห็น ifประโยคที่มี if นั่นแหละครับเขาเรียกว่า conditional sentence นะครับคิดเลยแล้วมานับกันว่าได้กี่คำนะครับได้กี่คำ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Okay, everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Okay, let's see, can you find, like how many did you find? How many sentences?
1: 12.
0: Okay, let's see. If you join me for a running, อันนี้คือประโยคเดียวกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับเป็นสองครับประโยคที่หนึ่ง Number two, if I wake up early enough, I definitely come. Number three, if we start early, we avoid the heat. อันนี้อ่ะสามอันในหน้านี้นะครับผมเหมือนครูไม่ใครไม่ได้เหมือนครูขีดด้วยนะครับผม Next one, if I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Number five, if you need any gear, let me know. Number six, if I feel too tired in the morning, นะครับอ่ะหกอันตรงนี้ใครได้ไม่เหมือนครูนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับ Next one, if we run regularly, we will see improvement. Number seven, if we stay consistent, number eight, and number nine, if I can stick to this routine, นะครับ Number ten.And number 11, if you need motivation, just give me a call. And number 12, if I sleep well tonight, I'll be all set for tomorrow. นะครับผมโอเคเราได้ทั้งหมดอย่างนี้คุณครูให้การบ้านเราเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไปลองอ่านเรื่องนี้ว่า2คนนี้เขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันทำไมมีวิวเต็มไปหมดเลยทำไมมี conditional sentence เต็มไปหมดเลยนะครับเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนักเรียนปลายทางลองไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนครั้งหน้าใบงานนี้เรายังใช้อยู่นะครับ All right everybody, let's review what you have learned todayConditional sentence type 1. When do we use conditional sentence type 1 for? Possible situation. Can you remember the structure? The structure. Subject. Oh, if subject and verb 1. Don't forget comma. Subject, will and infinitive verbs. Infinitive verbs. Any group wants to make a sentence for me? One sentence that use conditional sentence type 1. You ran.Okay, group two. Okay.
2: If you play basketball, you will get slim.
0: You will get slim. Okay, give a big hand to group number two. Two points. นะครับผมเพื่อนบอกว่า if you play basketball นะครับถ้าเล่น basketball every day ทุกวันครับ you can or you will get slim นะครับก็คือคุณก็จะหุ่นดีได้Okay, let's see irregular verb list for today. We have the first one. Tread. Everybody repeat after me. Tread. Tread means to step on something. To step on. You tread on a floor. You tread on a banana peel. นะครับ เหยียบเปลือกกล้วย ก็ tread on something. นะ Tread ก็คือการ step on การเหยียบลงไปในบางอย่าง Tread. Trot. Possible. Trodden. Everybody repeat after me. Tread. Trot. Trodden. Get. Got. Gotten.Forget. One more time. Forget. Forgot. Forgotten. Okay. นะ Forget คืออะไรนะครับเราชอบเป็นประจำเลยคุณครูยิ่งมีอายุมากเราก็ชอบ forget my keys นะชอบทำกุญแจเป็นไงครับลืมกุญแจหายทำกุญแจหายตลอดนะครับถามคำถามที่แบบแจกสัก5คะแนนดีไหมก่อนจากไปเอายากๆเลยนะเพราะว่าเห็นบางกลุ่มคะแนนเราใกล้จะจบหน่วย2แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยเอาก่อนครับข้อคะแนนเราใกล้จะจบหน่วยแล้วเดี๋ยวจะรางวัลจะมาแล้วนะครับครูถามว่าเราจำคำว่า lose ได้ไหม lose loss แปลว่าถ้าคุณครูบอกว่า I lose my key คืออะไรครับ I lose my key กับ I forget my key มันจะต่างกันไง2ประโยคนี้ระหว่าง I lose my key กับ I forget my key อากุปกลุ่ม3อยากได้อีกเหรออ่ะลองอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะลองทีละกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มไหนถูกใจจะให้นะครับกลุ่มไหนถูกใจ I lose my key กับ I forget my key นั่นเนี่ยไปทางลองเดาได้นะครับ

0: ลาสคือทำกุญแจหายค่ะแต่ว่า forget คือลืมค่ะ
1: ลืม
0: กุญแจ
1: ลืมกุญแจไว้ที่ไหน
0: อาจจะไว้ okay. ที่บ้าน
1: โอเคอ่ะ2 points นะครับจะใกล้เคียงให้คะแนนจังหวะกลุ่ม3กลุ่ม3กดก่อเอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม1ซะนี่โอเคค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่อนข้างยากนิดนึง
2: ไอ้รู้แปลว่าเรารู้แล้วว่าเราทำหายครับ okay. แต่ไอ้ forgot คือเราไม่รู้ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไปวางลืมไว้ไหนครับ
1: โอเคโอเค3 points 3 points ได้นะผมโอเคกลุ่ม2กลุ่ม2อยากโอเคก็ดูอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่ม4ต่อไปนะครับกลุ่ม4ต่อไป
3: ไอ้รู้นะครับคือเราอาจจะทำหายในที่ใดที่1ครับส่วนI forgot ก็คือเราลืมไว้สักที่ใดที่1ครับผม
1: โอเคอ่ะใกล้เคียง2 points นะครับ2 points นะครับผม Go for ครับมาเลยโอเคอ่ะให้ Go for นะครับ
4: คิดว่าถ้าเป็น I lose ครับก็คือมันหายไปเลยอ่ะหายไปแล้วอ่ะครับแต่ว่าถ้าเป็น forgot ก็คือเราลืมไว้ที่ไหนสักที่แต่เรายังมีโอกาสที่จะหามันเจอได้อยู
1: ่โอเคอ่ะ2 or 3 points 3 points 3 points okay, giving hand to group number 4มีกลุ่มไหนอยากต่ออีกมั้ยโอเคพอแล้วนะครับผมถ้าเราใช้ I forgot my key นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างใช้ I forgot my key and I lost my key เพราะว่า if you use I forgot my key it means you don't know where the key is นะครับคือเราไม่รู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ที่ไหนเราจะใช้ว่า I forgot my key แต่ถ้าเราใช้ I lost my key นะครับ lost ตรงนี้จะหมายถึงว่าทำหายไปแล้วและเราไม่สามารถนึกขึ้นได้ว่ากุญแจนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระหว่าง lose lost lost แล้วก็forget, forgot, forgotten ครับผม Next time we will talk about healthy lifestyle number 2 and you can prepare handout number 9 if I speak นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับโอเค we will leave the class today with a very famous person นะทุกคนรู้จักคนคนนี้ไหมครับนักเรียนปลายทางรู้จักคนคนนี้ไหมเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ยิ่งใหญ่คุณครูเลือกคำพูดของเขามาให้เพราะคำพูดของเขาในวันนี้เป็นโครงสร้าง conditional sentence type 1ทุกคนอ่านพร้อมกัน if you want to live a happy life อันนี้เป็น condition result คือ you must tie it to a goalNot to people or things ไอซายบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณนั้น tie it คือเอาไปผูกไว้กับเป้าหมายไม่ใช่เอาไปผูกไว้กับคำพูดของคนหรือสิ่งอื่นโอเคไหม conditional sentence type 1นะครับโอเค Are you guys happy today? โอเค Let's enjoy the rest of the day Thank you very much everybody See you again next time
5: Let's thank the teacher.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ
0: เอ้ยไม่ใช่อ่ะ
2: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้าแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ฮะทิ้งลงถังขยะ
2: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกเนี้ยก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย้
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
2: อ้าวเหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่
0: ยเฮ้ยเหนื่อย
2: ท่าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้
2: าวไปไหนซะแล้วล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี
1: ่เอง
2: ฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะ
2: ฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮะไม้กวาด
2: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
2: ถ้าฉันไม่กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: ฮ
2: ่
0: าเย้
2: เก่งมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดสะอาดเหมือนเด

0: ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วล่ะจ้า
1: เย
0: ้เอ๊ะนี่มันเปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

าดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปใช่ไหมคะเราก็ได้ทำการศึกษาแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญากันต่อนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องของเราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกโทษทางอาญาและเรียกและเรียงลำดับโทษทางอาญาจากหนักที่สุดไปหาเบาที่สุดได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่2คือวิเคราะห์ลักษณะความผิดและโทษของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องค่ะสุดท้ายนะคะในข้อที่3คือ

เห็นความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรอ่ะไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคือกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไม่เอ่ยกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้เราได้ทำการเรียนรู้

0: ฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เมื่อเราทำผิดต้องได้รับโทษครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทำความผิดนั่นเองค่ะและผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็ต้องได้รับโทษตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไว้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยเนาะอ่ะนักเรียนคะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดโดยการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูกันค่ะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในทางอาญานั้นนะคะนักเรียนก็จะมี11แบบด้วยกันที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปเนาะในลักษณะความผิดในลักษณะที่1นะคะก็คือลักษณะของการลักทรัพย์2วิ่งราวทรัพย์3ชิงทรัพย์4ปล้นทรัพย์5กันโชคทรัพย์6รีดเอาทรัพย์7ยักยอกทรัพย์8ช่อโกงทรัพย์9รับของโจร10ทำให้เสียทรัพย์และ11คือบุกรุกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนยังจำได้อยู่หรือไม่เอ่ยว่าในแต่ละลักษณะการทำการกระทำความผิดนั้นเป็นในลักษณะแบบใดบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะทำการทบทวนความรู้เดิมกันนะคะค่ะโดยลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาทั้งหมด11ลักษณะนี้นะคะผู้ที่ได้มีการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะนี้นะคะก็ต้องได้รับบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายอาญานั่นเองค่ะต้องได้รับโทษตามที่ตัวเองได้กระทำไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามขอถามทุกคนว่าความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์คืออะไรจำได้ไหมเอ่ยลักษณะการกระทำความผิดในลักษณะนี้ชิงทรัพย์มีการกระทำแบบใดบ้างปล้นทรัพย์เป็นแบบใดใครอยากตอบดีคะชิงทรัพย์คืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างเชิญค่ะ
2: ชิงทรัพย์คือ1คนก็ได้ครับปล้นทรัพย์คือ3คนขึ้นไปครับ
1: ลักษณะการกระทำของชิงทรัพย์คือทำอย่างไรคะ
2: ชิงทรัพย์ก็เหมือนว่าแบบก็แบบขโมย
1: ใช้กำลังใช่ไหมมีการใช้กำลังประทุษร้ายใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นต่อยเตะหรือทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องแล้วชิงแล้วปล้นทรัพย์ล่ะคะคืออะไร
2: ก็คือการทำร้ายร่างกายการทำแบบกระบวนการครับแบบเป็นกระบวนการ
1: สามคนขึ้นไปใช่ไหมคะมีการร่วมมือกันตั้งแต่3คนขึ้นไปนั่นเองถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะระหว่างความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ค่ะนักเรียนชิงทรัพย์นะคะคือการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองนะคะคือกระทำคนเดียวก็ได้แต่ว่ามีอาวุธแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายคือเข้าถึงประชิดตัวเช่นยกตัวอย่างเช่นต่อยเตะหรือตบทำร้ายร่างกายเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินมานั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของการชิงทรัพย์ค่ะนักเรียนส่วนปล้นทรัพย์นะคะนักเรียนปล้นทรัพย์คือร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายอ่ะยกตัวอย่างเช่นการไปปล้นร้านทองอาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่มีอาวุธและใช้กำลังยกตัวอย่างเช่นข่มขู่ใช่ไหมคะข่มขู่ในลักษณะนี้ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายเราแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการปล้นทรัพย์นะคะนักเรียนเพื่อนำเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่แหละค่ะก็คือลักษณะความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์นั่นเองชิงทรัพย์นะคะก็คือ3คนขึ้นไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามถัดมาขอถามทุกคนว่าหากมีคนข่มขู่ให้มอบทรัพย์สินให้แต่ไม่ได้ใช้กำลังถือว่าเป็นความผิดหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดจำได้ไม่เอ่ยมีคนมาข่มขู่

0: เราว่าให้มอบทรัพย์สินมาให้เราแต่ว่าไม่ได้ใช้กำลังกับเราถือว่าเป็นความผิดไหมคะเป็นความผิดไหมเป็นใช่ไหมคะอ่ะเป็นการใช้การกระทำความผิดในลักษณะนี้คือความผิดในแบบใดในฐานใดเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ค่ะ
0: กันโชคทรัพย์อธิบายสักนิดนึงได้ไหมทำไมถึงเป็นกันโชคทรัพย์คะนักเรียน
1: เพราะเป็นการข่มขู่
0: ข่มขู่ว่าจะทำร้าย
1: แต่ไม่ได้ทำร้ายค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนในการกระทำความผิดในฐานนี้ก็คือฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะคือมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายของเรานั่นเองนะคะหรือว่าในลักษณะนี้คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามนี้ถามว่าการที่เจ้าของทรัพย์ยอมมอบทรัพย์ให้เองแต่ถูกหลอกถือเป็นความผิดหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดฐานใดเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: ช่อโกงทรัพย์ค่ะ
0: ช่อโกงทรัพย์ทำไมถึงเป็นช่อโกงทรัพย์
1: เพราะว่าถูกหลอกให้เอาทรัพย์ไปให
0: ้เพราะว่าถูกหลอกให้เอาทรัพย์มาให้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนความผิดในฐานนี้ก็คือฐานช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องกันหรือไม่ถูกต้องเช่นกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเช่นกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะเราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วว่าการกระทำความผิดในฐานอาญานั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยเราได้ทราบการกระทำความผิดไปแล้วในลักษณะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโทษบ้างว่าผู้ที่กระทำผิดนี้จะต้องได้รับโทษในลักษณะใดบ้างนั่นเองมีจากโทษที่มีลำดับสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดเลยนะคะนักเรียนจากหนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดเลยนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยโดยนักเรียนสามารถทำการสืบค้นนะคะได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือสืบค้นจากในหนังสือเรียนก็ได้เช่นกันนะคะค่ะและนักเรียนต้องทำการบอกคุณครูได้นะคะว่าโทษที่หนักที่สุดของโทษทางคดีอาญานั้นเป็นในลักษณะใดนั่นเองค่ะจนถึงเบาที่สุดคือลักษณะใดนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการสืบค้นแล้วนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอสอบถามค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นแล้วเรียบร้อยนั้นนะคะจากการที่เราได้ทำการสืบค้นโทษที่หนักที่สุดทางอาญาคืออะไรคะมีทั้งหมดกี่สถานก่อนอ่านมีทั้งหมดกี่สถาน
1: 5
0: สถานใช่ไหมคะโทษที่หนักที่สุดค
1: ือ
0: ประหารชีวิต2คือเรียงระดับลงมาคืออะไรคะ
1: การจำค
0: ุก3การกักขัง4การปรับมีอะไรคะการลิฟทรัพย์สินนั่นเองมีทั้งหมด5นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็โทษทางอาญานะคะนักเรียนมีทั้งหมด5สถานด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ในลำดับที่ของหนักที่สุดเลยหรือโทษสูงที่สุดนะคะก็คือการประหารชีวิตนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะถัดมาคือ2คือจำคุกนะคะจำคุกคือโทษที่รองลงมาจากการประหารค่ะถัดมาคือ3กักขัง4ปรับ5ลิฟทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในแต่ละความหมายนั้นนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่าการประหารชีวิตนั้นต้องโทษด้วยคดีอะไรบ้างถึงจะต้องมีการกระบวนการลงโทษโดยการประหารชีวิตทราบไม่เอ่ยมีคดีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นฆาตกรรมใช่ไหมคะมีการฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองหรือเจตนาไว้ก่อนนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะและจำคุกล่ะคะ

ทำอะไรมีคดีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นคดีลักทรัพย์ข่มขืนแล้วแต่ว่าในแต่ละกรณีนั้นจะต้องมีการลงโทษหนักเบาขนาดไหน ก็ต้องพิจารณาในแต่ละคดีความไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่โทษประหารชีวิตกันก่อนนะคะโทษประหารชีวิตนั้นนะคะก็คือเป็นโทษสูงที่สุดที่ใช้สำหรับความผิดร้ายแรงเช่นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือการก่อการร้ายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะโทษนี้นะคะมีการบังคับใช้บางกรณีที่ศาลเห็นสมควรนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษประหารชีวิตนั่นเองใครทราบบ้างว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีการประหารชีวิตด้วยวิธีใดคะมีการฉีดยาเข้าไปนั่นเองคือการประหารชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เป็นโทษที่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากการทำการยิงเป้าใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาเป็นการประหารชีวิตแทนนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโทษทางคดีอาญาที่เป็นโทษที่สูงที่สุดที่คนที่กระทำความผิดต้องได้รับสิ่งที่ตนเองได้กระทำไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูโทษที่รองลงมาจากการประหารชีวิตนะคะก็คือจำคุกนั่นเองค่ะจำคุกนะคะคือการคุมขังผู้กระทำความผิดเอาไว้ในเรือนจำค่ะเป็นโทษที่ใช้บ่อยและมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปค่ะตามความร้ายแรงของความผิดนั่นเองนะคะเช่นตั้งแต่1เดือนไปจนถึงตลอดชีวิตก็มีนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษจำคุกนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูลำดับต่อมานะคะลำดับที่3นะคะคือการกักขังการกักขังนี้นะคะคือโทษนี้คือการจำกัดเสรีภาพของผู้ที่กระทำความผิดไว้ให้อยู่ในสถานที่เฉพาะที่ทำการกำหนดไว้เท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่เรือนจำค่ะค่ะก็ต้องแล้วแต่ในบางแต่ละกรณีว่าจะต้องมีการกักขังนานจะเท่าไหร่นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การปรับนะคะการปรับนะคะเป็นโทษทางการเงินค่ะโดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องทำการชำระเงินตามจำนวนที่ศาลทำการกำหนดไว้ค่ะโทษปรับมักใช้ในกรณีที่มีความผิดไม่ร้ายแรงมากเช่นความผิดเกี่ยวกับการขับขี่หรือการทำลายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือโทษปรับนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการขับขี่นะคะเวลาที่เราเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วเราไม่สวมใส่หมวกนิรภัยใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เราถูกปรับได้นั่นเองค่ะคือโทษปรับก็ไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองนะคะค่ะสำหรับโทษปรับนี้ก็ใช้สำหรับในกรณีที่ไม่ร้ายแรงมากนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะสุดท้ายคือโทษการริบทรัพย์สินนั่นเองค่ะการริบทรัพย์สินนะคะคือการริบหรือยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเช่นอาวุธยาเสพติดหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดค่ะโดยทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของรัฐนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษทางอาญาทั้ง5สถานเลยด้วยกันอ่ะฐานที่หนักที่สุดคืออะไรคะประหารชีวิตรองลงมาคือจำคุก3คือการกักขัง4คือการปรับ5คืออะไรคะการริบทรัพย์สินนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าแต่ละโทษที่กำหนดไว้ในคดีอาญานั้นนะคะมีในลักษณะใดบ้างนั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค่ะโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างว่าเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ถ้ามีเป็นความผิดฐานใดมีโทษทางอาญาอย่างไรโดยให้นักเรียนทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่4ได้เลยนะคะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะและคุณครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะใบงานนี้คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะ
ค่ะนักเรียนในลำดับที่1 นะคะในข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันบอกโทษทางอาญาโดยเรียงลำดับจากโทษหนักสุดไปเบาที่สุดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วทำการเขียนแล้วก็ทำการเรียงลำดับมาเลยนะคะว่ามีโทษใดหนักสุดจนถึงเบาที่สุดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในข้อที่2คือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ตัวอย่างโดยสถานการณ์ตัวอย่างคุณครูก็จะมีสถานการณ์เป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านนะคะแล้วก็ทำการร่วมกันวิเคราะห์ว่าการกระทำของผู้ชายคนนี้เป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่นั่นเองนะคะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์มาค่ะค่ะและในข้อที่3นะคะก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั่นเองค่ะให้นักเรียนบอกมาว่าโทษทางอาญาและการเรียนรู้เกี่ยวกับทางคดีอาญานี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนทุกคนลงมือทำได้เลยคุณครูให้เวลาสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามนักเรียนว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำการตอบไปว่าอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนเลยอ่ะประเด็นในข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนบอกโทษทางอาญาโดยเรียงลำดับจากโทษที่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดในกลุ่มใดอยากตอบคุณครูบ้างว่าเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: ข้อที่1นะครับประหารชีวิตครับ2การจำคุก
0: เดี๋ยวนะคะประหารชีวิตนี่คือหนักที่สุดใช่ไหม
1: หนักที่สุดครับ
0: เรียงลำดับนะ
1: ครับมากที่สุดคือการประหารชีวิตครับรองลงมาก็จะเป็นการจำคุกครับการกักขังครับการปรับแล้วก็เบาที่สุดก็คือการลิบทรัพย์สินครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนโทษทางคดีอาญานั้นก็มี5สถานด้วยกันโทษที่หนักที่สุดก็คือการประหารชีวิต2ก็คือการจำคุกใช่ไหมคะถัดมาคือ3คือทำอะไรเอ่ยกักขัง4คือการปรับและสุดท้ายคือริบทรัพย์นั่นเองนะคะมี5สถานด้วยกันค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างใช่ไหมคะตามสถานการณ์ตัวอย่างนี้เป็นสถานการณ์ของนายสมชายใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูพร้อมๆกันนายสมชายเนี่ยเป็นชายวัย35ปีตกงานมาเปลานานแล้วและประสบกับปัญหาทางด้านการเงินวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลากลางคืนเมื่อสังเกตเห็นว่าไม่มีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินชั่วขณะหนึ่งนายสมชายจึงตัดสินใจหยิบเงินจากลิ้นชักเงินและขนมขบเคี้ยวจำนวนหนึ่งออกมาโดยไม่ได้จ่ายเงินหลังจากนายสมชายหนีไปเจ้าของร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบการกระทำของเขาจึงได้นำหลักฐานไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมนายสมชายกลับมานั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ทำการดำเนินคดีได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากประเด็นของสถานการณ์ตัวอย่างนี้ในประเด็นในข้อที่1เขาถามเราเรื่องของการกระทำของนายสมชายเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่เป็นไหมคะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะถือว่าเป็นความผิดเพราะว่านายสมชายได้ไปทำการอะไรเอ่ยไปหยิบทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2คือการกระทำของนายสมชายเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดคะเป็นการลักทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นการลักทรัพย์นั่นเองเพราะว่านายสมชายเนี่ยได้ไปหยิบเงินจำนวนหนึ่งจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วก็ได้ไปหยิบขนมส่วนหนึ่งมาด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการไปหยิบฉวยเอาของคนอื่นมาโดยที่ผู้อื่นไม่รู้ตัวนั่นเองถือเป็นฐานของการลักทรัพย์นั่นเองนะคะถัดมาค่ะในประเด็นที่3บอกว่าการกระทำของนายสมชายมีโทษทางอาญาอย่างไรบ้างตามประมวลกฎหมายอาญามีการกำหนดระบุโทษเอาไว้การกระทำความผิดในการลักทรัพย์นี้เป็นมาตราที่เท่าไหร่คะใครอยากตอบยกมือและตอบคำถามค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เป็นโทษมาตรา334ครับโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโทษทางคดีอาญาเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั้นก็เป็นอยู่ในมาตรา334นั่นเองคือได้ระบุโทษเอาไว้ว่าปรับไม่เกินกี่บาทปรับไม่เกิน 60,000 บาทและจำคุกไม่เกิน3ปีนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3บอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญาอันนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยเชิญค่ะ
4: ค่ะมีความสำคัญก็คือช่วยควบคุมสังคมให้สงบสุขค่ะแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมได้ว่าจะทำอะไรก็รู้ผิดรู้ถูกค่ะแล้วก็จะสามารถป้องกันให้คนไม่กล้าทำผิดได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถตอบคำถามได้ทุกประเด็นเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำได้เช่นกันใช่ไหมเอ่ย ทำได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามนี้คำถามสุดท้ายนะคะขอถามนักเรียนทุกคนอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาและโทษทางอาญามีความสำคัญอย่างไรนอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้มีความสำคัญอย่างไรอีกใครอยากตอบยกมือสำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
2: ครับผมความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานะครับก็จะช่วยให้สังคมสงบสุขขึ้นครับแล้วก็ปราศจากผู้ร้ายครับแล้วก็ทำให้ผู้ร้ายเนี่ยถูกลงโทษครับทำให้เป็นบทเรียนชีวิตของเขาจะได้ไม่กล้าทำอีกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการที่มีกฎหมายอาญาหรือว่าการที่มีการควบคุมพฤติกรรมของการกระทำความผิดและมีการระบุโทษไว้อย่างชัดเจนนั้นนะคะก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นรู้ว่าโทษของการกระทำของตนเองจะต้องถูกกระทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังว่าไม่ให้นั้นไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากการศึกษาเกี่ยวกับโทษทางอาญานะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนช่วยป้องกันการกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายและส่งเสริมความสงบสุขในสังคมการมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะหรือไม่เอ่ยเราก็

0: ้แล้วนะคะว่าการที่เรากระทำความผิดนั้นมีโทษอะไรระบุเอาไว้บ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดก่อนทำนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายแพ่ง1นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยคือกฎหมายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ได้ทำอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือน

เสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัด

0: แผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี
1: ้นาก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
3: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
4: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
4: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
4: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
5: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
5: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
4: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
5: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
4: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0: อิงฟ้า
1: เป็นยังไง
2: บ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4

0: ジェット Go เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูสิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
1: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่ภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่นั่นก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้อง

ต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของบิดเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่

ากล พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักษ์ค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามากราบท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8:15 น.ถึง9:15 น.11:00 น.ถึง13:15 น.15:00 น.ถึง16:00 น. 17:00

0: นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยในพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกนี่นะคะก็ไปพบค่ะนี่แหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลยเก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมแล้วก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นำกล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตำรวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ำหนักรวมประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติวินิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อ ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4ล้าน2แสนบาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทีนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตก็ไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตีสองโดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
2: ระเบียบของเรา
3: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
2: เป็นไปตามกฎ
3: เขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับ
4: สถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
3: ครับมาทันที่แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมันต้องถึงเที่ยงคืน
4: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
3: ของอำนาจอื่น
4: ครับไม่ใช่ของกทม.
3: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
4: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
3: เขารู้ว่าตรวจมาตรวจสอบล่าสุดมาไหนท
5: ่
3: าน
5: แล้วมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
3: แค่ผมถามก็คือเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร
5: ่ครับวันที่24นะคร
3: ับ ตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
1: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพ การแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7 วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบริการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30 วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
1: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2 ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62 ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลเห็นตกอำเภอร่อนพิบูรณ์ที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3 ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2 ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3 ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3 ตัวค่ะ
0: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76 จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
6: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาศอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับรวมมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
7: ทั้งนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ Partnership for a Brighter Future ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการแต่แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นการเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่า Sandbox ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับการเรียนนะคะในวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สัปดาห์ที่แล้วครูยังไม่ได้ให้ไปนะคะสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะให้นักเรียนพูดว่าภูมิใจผู้พร้อมกันภู
1: มิใจ
2: รักษาน
1: าฏศ
2: ิ
1: ลป์ไทย
2: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำมือแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าจีบหงายจีบหงายลูกจีบหงายเอาหัวแม่มือจรดข้อแรกของนิ้วชี้นะคะแล้วหักข้อมือเข้ามาให้หมดหักข้อมือเข้ามานะนั่นแหละค่ะนะคะเอามือขวาไหนยกมือขวาขึ้นมือขวาอยู่ไหนมือขวานะคะมือขวานี่ครูทำเป็นกระจกนะมือขวามาไว้ที่หน้าอกตรงหัวใจพูดว่าภูมิใจ
1: ภูมิใจ
2: มือซ้ายมาไว้อีกฝั่งนึงมาไว้อีกฝั่งนึงพูดว่าร
1: ักษาน
2: ะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกลายมือออกเป็นตั้งวงกลางตั้งวงกลางอยู่ระดับไหนไทยนะคะพูดว่าน
1: าฏศิลป์ไทย
2: เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่นะนักเรียนปลายทาง

สวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ผ่านไปก่อนนะคะเช่นเดิมนะคะเช่นเดิม1แต้ม1รู้เท่ากับ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนดังนั้นต้องรวบสะสมคะแนนกันด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีบางกลุ่มได้ไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคุณครูขอหน่อยหนึ่งขอไม้นั่นนะคะใช่อันนี้ก่อนจะตอบต่อไปนี้ก่อนจะตอบนะคะครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันยกทั้งรูปทั้ง4นี้เป็นรูปอะไรคะสังเกตไหมกี่ภาค4ภาคอันนี้ภาคอะไรภาคเหนืออันนี้ภาคอะไรภาคใต้อันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรใช่ดังนั้นเวลาครูบอกว่าเตรียมตัวตอบภาคเหนือนักเรียนก็ต้องยกขึ้นมาแล้วค่อยตอบเข้าใจไหมคะโอเคนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้คุณครูทำให้เนาะนะคะรับไปค่ะลูกนะคะดังนั้นนักเรียนแจกเลยค่ะแจกเลยแจกทุกคนเลยเพื่อที่จะได้ยกทันนะคะอย่ารวมไปที่คนใดคนหนึ่งนะพร้อมยังนะคะเข้าสู่บทเรียนนะคะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนวันนี้ดูแล้วพิจารณาด้วยว่าการแสดงแต่ละชุดเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูชุดต่อไป

ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนชุดที่2ผ่านไปสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเรามาดูชุดต่อไปค่ะ

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในวันนี้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งรูปแบบ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะเอาละค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวยกเตรียมตัวยกนะคะนักเรียนได้รับชมการแสดงทั้ง4ชุดนี้แล้วนะคะแล้วเด็กคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบภาคกลางค่ะภาคกลางไหนกลุ่มไหนยกกลุ่ม3มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะการแสดง4ชุดนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครตอบได้เอาความคิดของนักเรียนเลยนะคะ
1: ครับการแต่งกายในแต่ละเรื่องครับแล้วก็ทำนองจังหวะ
0: ได้ค่ะประมือแล้วไป1แต้มเลยค่ะ1แต้มเลยมีกลุ่มไหนมีกลุ่มไหนมีความคิดเห็นแตกต่างอีกไหมคะมีไหมคะกลุ่ม2ค่ะมีเราเห็นต่างจากเพื่อนตรงไหนอีกไหนลองว่ามาสิคะ
2: จะเป็นเรื่องของเป็นการรำเดี่ยวมีการรำคู่แล้วก็เป็นการรำหมู่ด้วยค่ะ
0: โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่เราไป2แต้มเลยอันนี้ครบถ้วนกว่านะคะนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นมันมีอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะอธิบายความหมายวิเคราะห์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเริ่มวิเคราะห์แล้วมีแบบนั้นแบบนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแตกต่างกันตรงไหนเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วนะคะได้บ้างแล้วนะแล้วก็เขียนอธิบายรูปแบบนาฏศิลป์ไทยใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคิดสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบการแสดงของเรากันนะคะทบทวนในสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์อันแรกอะไรคะองค์ประกอบของนาฏศิลป์มีอะไรบ้างมีฟ้อนรำลีลาท่ารำอะไรอีกคะมีจังหวะมีอะไรอีกอะไรอีกดนตรีลองนึกซิในที่เราเห็นมีอะไรบ้างอะไรอีกคำร้องหรือเนื้อร้องอะไรอีกคะการแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดงกลุ่ม2กับกลุ่ม1รับไปอีกกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยปรบมือดังๆหน่อยนะคะ1แต้มค่ะ1ลูกใช่1แต้มเท่านั้นนะคะ1ลูกเท่านั้นนะคะมาเล่นเกมกันหน่อยเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูซิว่านักเรียนรู้ไหมว่ารูปที่ครูนำเสนอเนี่ยมันคือการแสดงอะไรฮะเลขห้าแต่เดี๋ยวตอบกลุ่มไหนตอบเดี๋ยวยกนะกลุ่มไหนรู้เอาวางกับพื้นค่ะใครรู้ว่าลำอะไรได้อะไรพระกลางใช่แต่เป็นการแสดงลำอะไร
1: กิจดาอภินิหารครับ
0: กิจดาอภินิหารดูซิว่ามีอะไหมดูนะคะมีไหมไม่มี
1: กิจดาอภินิหารครับ
0: โอเคเอาประมือให้เพื่อนค่ะโอ้โหเปิดรูปแรกก็รู้เลยนะคะดีนะคะสวยงามสวยไหมคะเหมือนที่ไหนเหมือนที่เคยเหมือนเคยดูใช่ไหมคะลำกิจดาภินิหารนะคะเป็นการรำที่อยู่ในรูปแบบอะไรใครรู้รูปแบบอะไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะเมื่อกี้ครูถามแล้วนะคะรู้ยังรู้ไหมเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะรูปแรกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: การรำ
0: การรำใช่อันที่สองล่ะ
3: ระบำ
0: ละครอันนี้ล่ะเป็นชุดเป็นตอนโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มสองรับไปสองแต้มเลยค่ะนะคะอันนี้คือร ูปแบบการแสดงนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันแตกย่อมามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูการรำอันแรกเลยนะคะการรำการรำคืออะไรพระกลางโอเคกลุ่ม2พระกลุ่ม2การรำคืออะไรคะ
4: เป็นการแสดงที่มุ่งเน้นถึงพวกศิลปะท่วงท่าครับไม่มีการแสดงเป็นเรื่องราวครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะรับไปเลย1แต้มนะคะรับง่ายๆเลยคะแนนเดี๋ยวเราจะรับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือการแสดงที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับศิลปะท่วงท่าลีลาท่ารำนะคะดนตรีไม่มีการแสดงเป็นเรื่องราวนะคะรำบางชุดเนี่ยเป็นการชมความงามบางชุดก็ตัดตอนมาจากวรรณคดีต่างๆนะคะบางทีก็จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อเพลงนะคะหรือไม่มีเนื้อเพลงก็ได้อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็เช่นการรำหน้าพาดนะคะทีนี้การรำเนี่ยยังแบ่งออกเป็น4ประเภทอีกนะคะประเภทแรกอะไรคะรำเดี่ยวรำเดี่ยวมุ่งเน้นอะไรบ้างใครตอบได้ภาคอีสานกลุ่ม3ให้เร็วกลุ่มอื่นให้เร็วนะคะแจกกันไปเลยคนละ1อันนะคะรำเดี่ยวเขามุ่งเน้นเกี่ยวกับอะไรคะ
5: มุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวค่ะ
0: ปรบมือนะคะ1แต้มเลยค่ะนะคะเรามาดูการรำเดี่ยวนะคะมุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวนะคะของร่างกายของผู้รำนะคะแล้วก็เน้นฝีมือนะคะเป็นการอวดฝีมือของผู้รำผู้แสดงด้วยนะคะดังนั้นผู้ที่รำเนี่ยจะต้องมีความสามารถแล้วก็ฝีมือที่รำได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็การรำก็ต้องรำให้ถูกต้องนะคะตรงตามแบบแผนด้วยนะคะถึงจะดึงดูดผู้ชมนะคะรำเดี่ยวต้องสวยเห็นไหมคะสวยทั้งลีลาท่ารำและหน้าตารูปร่างด้วยนะคะต่อไปรำคู่รำคู่ล่ะเป็นรำอย่างไรภาคเหนือกลุ่ม4เชิญค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4รำคู่เป็นรำแบบไหนช่วยครูบอกเพื่อนหน่อยสิ
6: การรำคู่คือการแสดงที่มันจะเป็นต้องเผาเพียงกันครับเพียงแค่มีท่าที่เหมือนกันครับเพราะว่ามีการใช้ลีลาที่แตกต่างกันครับผม
0: ปรบมือค่ะรับไปอีก1แต้มนะคะเขาบอกว่ารำคู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นการรำที่ต้องไม่ต้องพร้อมเพียงกันก็ได้นะคะแต่ต้องรำเป็นคู่ซึ่งแต่ละคู่อาจจะมีท่าทางที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องพร้อมนะคะแต่คือต้องรำด้วยกัน2คนนะคะระหว่างคน2คนนะคะอาจจะเป็นตัวพ่อตัวนางนะคะหรือตามบทบาทของตัวแสดงนั้นๆนะคะบางท่าก็ต้องพร้อมเพรียงบางท่าก็ไม่ต้องพร้อมเพรียงก็ได้อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะอันนี้สำหรับรำคู่นะคะอันนี้รำอะไรคะฉุยฉายกิ่งไม้

0: นะคะเห็นไหมสวยเลยนะคะท่าเหมือนกันแต่ชุดไม่เหมือนกันนะคะบางการแสดงก็อาจจะชุดเหมือนกันแต่เวลารำอาจจะลีลาที่แตกต่างกันก็ได้ต่อไปรำละครรำละครรำละครเอ๊ะมันเป็นยังไงนะรำละครภาคอะไรยังไม่มาเนาะภาคอะไรยังไม่มาภาคใต้เฮ้ยลงก่อนลงก่อนลงก่อนหนูยังไม่ทันจะเห็นเลยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ภาคใต้ไหนกลุ่ม3กลุ่ม3นี่เรามีคณะกรรมการช่วยตัดสินให้ด้วยนะคะกลุ่ม3นักเรียนปลายทางก็ช่วยครูบอกด้วยนะคะเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะลำละคร
1: เป็นการรำที่ใช้ในการแสดงละครค่ะใช้การไล่รำเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินเรื่องค่ะโดยมีทั้งการขับร้องแล้วก็ดนตรีค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะการรำละครนะคะคือการรำที่มันอยู่ในการแสดงละครนะคะซึ่งลีลาท่ารำเนี่ยนะคะก็ต้องดำเนินให้เข้ากับดนตรีให้เข้ากับบทร้องนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยต้องประสานกันนะคะตัวละครเนี่ยก็จะต้องแต่งกายเนี่ยตามบทบาทในเรื่องนะคะแล้วก็ไล่รำสื่ออารมณ์นะคะผ่านท่วงท่ารำและลีลาการแสดงนะคะให้เข้ากับบทที่แสดงเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะมาเกี่ยวกับระบำบ้างนะคะระบำเป็นการแสดงตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีทั้งเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องนะคะอันนี้เน้นอะไรด้วยเน้นความพร้อมเพียงนะคะความสมดุลในการแสดงนะคะซึ่งระบำเนี่ยนะคะก็มีเรียกว่าเซิงและฟ้อนด้วยนะคะตามภูมิภาคนะคะแล้วก็ตามรูปแบบของภูมิภาคนั้นๆ นะคะการแสดงเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกไปแต่ละท้องถิ่นเราก็จะเรียกตามคำว่าเซิงกับฟ้อนตามท้องถิ่นเซิงท้องถิ่นภาคอะไรอีสานฟ้อนล่ะภาคเหนือระบำล่ะภาคกลางนะคะแต่ภาคอื่นก็มีใช้ระบำได้เหมือนกันภาคใต้ก็มีเช่นระบำตรกิปัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่าระบำเหมือนกันนะคะยังแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยระบำนะคะอันแรกคือระบำมาตรฐานระบำมาตรฐานเป็นอย่างไรอยากให้ภาคกลางตอบกลุ่มโน้นกลุ่มอะไรนะกลุ่มซีค่อยๆมานะคะสโลแต่ฉันมาก่อนแค่นั้นเองนะคะกลุ่มซีกลุ่มซี
1: เป็นการแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายยืนเครื่องพระแล้วก็นางค่ะถ้ารำเพลงร้องและดนตรีได้กำหนดไว้แบบแผนค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวรับไป2แต้มเลยนะคะระบำมาตรฐานนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายแบบไหนคะยืนเครื่องตัวพระตัวนางเห็นไหมคะอย่างในรูปนะคะถ้ารำและเพลงร้องดนตรีเนี่ยต้องกำหนดไว้เป็นแบบแผนเลยมีลักษณะเฉพาะตัวตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยนะคะไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงจากเดิมดัดแปลงจากเดิมได้ไหมไม่สมควรเลยเพราะมันเขาเรียกว่าระบำมาตรฐานดังนั้นท่ารำต้องเป็นตามมาตรฐานตามหลักของนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะก็เช่นระบำสี่บทระบำย่องหงิดระบำดาวดึงระบำกิจดาพินิหารระบำพรหมาสระบำเทพบันเทิงนะคะนี่อันนี้ทราบหรือยังตอนนี้อยู่ในรูปแบบการแสดงแบบไหนระบำมาตรฐานนั่นเองนะคะระบำกิจดาภินิหารนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งระบำเบตเตเลตมันเป็นอย่างไรระบำเบตเตเลตมันมีรูปแบบการแสดงอย่างไรเตรียมพร้อมกลุ่ม1กลุ่ม5เร็วเตรียมพร้อมแจกหน่อยอยากให้ภาคใต้ตอบใต้กลุ่ม3ค่ะเอาภาคเดียวอย่ายกเยอะนะคะแจกคนละอันเลยนะคะ
1: เป็น
2: การแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็จะมีการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะรับไปอีก2แต้มค่ะมุมหนึ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวครูจะหันมองทางนี้เลยแหละจะแอบขี้โกงไม่มองทางนู้นนะคะแล้วบัมเบตเตเลตนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นอะไรอีกหรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ตามอะไรคะตามเหตุการณ์หรือตามสมัยนิยมหรือตามเนื้อหาเนื้อเรื่องที่ผู้ประพันธ์จะสร้างสรรค์มานั่นเองนะคะการแต่งกายแบบไหนตามรูปแบบของการแสดงนะคะก็จะมีระบำนพรัตน์ระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำไกรราชสำเริงระบำฉิ่งระบำโบราณคดีแล้วก็รำโคมนะคะก็รำหลายคนนะคะก็จะอยู่ในประเภทของระบำนั่นเองนะคะอันนี้พี่ๆเขารำอะไรระบำฉิ่งนะคะมีอะไรเป็นอุปกรณ์มีฉิ่งเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะคะรูปแบบต่อไปคือการแสดงอะไรคะการแสดงละครนี่การแสดงละครเป็นแบบไหนอยากได้ภาคเหนือตอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาออมไว้เห็นไหมเขาออมไว้การแสดงละครเป็นอย่างไร
3: เป็นการแสดงดำเนินเรื่องราวครับแล้วก็ใช้ตัวบทใช้พูดตาม
0: บทละคร
3: ตามละครครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะรับไปเลย2แต้มนะคะการแสดงละครนายช่วยกันตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิการแสดงละครคืออะไรคะเป็นยังไงการแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราวนะคะใช้ตัวละครในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะคะในการร้องหรือแสดงออกของลีลาท่ารำนั่นเองนะคะแล้วก็หรือตามบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงซึ่งมันก็จะมีวิวัฒนาการมาอีกนะคะก็จะมีละครรำแบบอะไรบ้างคะดั้งเดิมละครแบบไหนอีกละครรำแบบปรับปรุงแล้วก็ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะต่อไปค่ะการแสดงเป็นชุดเป็นตอนมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะคะภาคใต้โอ้โหนี่บอกแล้วเขาออกไม่ทันกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาแล้วกลุ่มหนึ่งมาแล้วการแสดงเป็นชุดเป็นตอนมันเป็นอย่างไรคะนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะ
4: เป็นการแสดงที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงแล้วก็ตัดตอนให้เป็นชุดตอนสั้นๆครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะนะคะเอาไปเลย2แต้มนะคะการแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะเป็นการแสดงที่สอดแทรกอยู่ในละครนะคะแล้วเราเอาตัดเอาตอนนั้นนะคะมานำเสนอเป็นตอนสั้นๆนะคะผู้ที่รำเนี่ยก็ต้องมีฝีมือนะคะมีฝีมือในการแสดงเลยนะคะอาจจะเป็นประเภทลำเดี่ยวลำคู่ระบำก็ได้นะขึ้นอยู่กับลักษณะที่เขาสร้างสรรค์มานะคะนี่อันนี้ลำอะไรใครทราบในภาพหานุมานจับนางสุพรรณมัชชาโอเคเอาไป1แต้มเลยกลุ่ม1นี่ปรบมือด้วยปรบมือด้วยแม้แต่เสียงแว่วๆให้ได้ยินก็ได้คะแนนนะคะนะคะอันนี้ตัดตอนมาจากโขนมาจากโขนรามเกียรตินะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างการแสดงเดี๋ยวลองตอบนะคะว่ามันเป็นการแสดงประเภทไหนนะคะให้ดูนะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนนักเรียนดูแล้ววิดีโอนี้เป็นการแสดงรูปแบบไหนใครตอบได้สองมีสองอันวางชิงกันใครตอบได้ขอเป็นภาคกลางสรุปตาอินกับตาอยู่ได้ไม่เกี่ยวสรุปกลุ่มเซอ่ะเป็นรูปแบบการแสดงไหนเออ3 2
1: เป็นละครครับ
0: ปรบมือค่ะเป็นละครนะคะเรื่องผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะคะเป็นละครพันทางแต่งตัวตามเชื้อชาตินะคะอ้าวมีอีกลองดูว่าเป็นการแสดงรูปแบบไหน

0: ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ด้วยนะคะรูปแบบไหนรูปแบบไหนคะการแสดงเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงรูปแบบไหนอยากให้พักการตอบกลุ่ม3กลุ่ม3นะคะ
1: การแสดงเป็นชุดเป็นตอนครับ
0: ปรบมือค่ะแล้วไป1แต้มนะคะเป็นการแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะชุดพระรามตามกวางนั่นเองนะคะอยู่ในโขนรามเกียรตินะคะต่อไปเป็นกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะมี2ใบงานนะคะใบงานแรกอันนั้นเองเขียนแผนถังความคิดนะคะรูปแบบการแสดงเมื่อสักครู่นี้มีกี่รูปแบบนะคะนั่นเองเขียนลงไปนะคะเป็นแผนผังความคิดนะคะนะคะอันนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะออกแบบสร้างสรรค์ว่านักเรียนเนี่ยอยากจะคิดปรับปรุงรูปแบบการแสดงแบบไหนนะคะโดยแต่ละกลุ่มคุณครูจะมีรูปภาพอันนี้ให้เห็นไหมคะนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูน่าจะเตรียมให้แล้วนะคะให้นักเรียนเลือกรูปแบบการแสดงทั้ง4รูปแบบนี้นักเรียนจะเอารูปแบบการแสดงใดก็ได้ถ้าใครเลือกรำเธอคิดว่าเธอจะทำรำแบบไหนหรือถ้าใครจะเลือกละครนะคะนักเรียนก็ดูว่าจะเอาละครทำละครแบบไหนนะคะโดยนำภาพรูปแบบการแสดงเนี่ยลงไปแปะนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดมาว่าจะมีอุปกรณ์อะไรไหมอะไรยังไงเห็นไหมคะให้นักเรียนแปะรูปนะคะดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนว่ารูปที่ครูให้ไปเนี่ยมาแต่ละรูปเป็นรูปแบบการแสดงรำละครเป็นชื่อเป็นตอนหรือรำคู่นักเรียนต้องวิเคราะห์ออกมานะคะวิเคราะห์รูปภาพออกมาแล้วก็นำมาแปะแล้วก็คิดสร้างสรรค์เป็นงานของตัวเองพร้อมยังโอเคไปทางก็น่าจะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ครูสังเกตเห็นนะคะนักเรียนบางกลุ่มทำงานเสร็จแล้วแต่นักเรียนกลุ่มที่แล้วทำเกี่ยวกับระบำนะคะใบงานที่2นะคะทำใบงานที่2ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวนำเสนอใบงานที่2ก่อนนะคะเดี๋ยวไมล์แมปค่อยทำแล้วก็นำมาส่งครูทีหลังทุกกลุ่มเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มที่2นำเสนอให้ทุกคนดูก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะเชิญค่ะให้เพื่อนดูซิว่าเราเอารูปแบบอะไรอันนี้รูปแบบอะไร
1: รูปแบบการระบำ
0: เพื่อนใช้รูปแบบระบำในการสร้างสรรค์การแสดงนะคะลองบอกซิว่ารูปแบบระบำเธอจะสร้างสรรค์การแสดงของเธออย่างไรนะคะ
1: ชื่อชุดการแสดงนะครับชื่อว่าคนดีสี่วังไกลครับลีลาท่ารำนะครับสร้างสรรค์ให้เข้าถึงยุคสมัยใหม่มีความสนุกสนานเป็นการประยุกต์ลีลาท่ารำครับจังหวะและทำนองนะครับคือเร็วสนุกสนานผสมอ่อนหวานให้เข้ากับวังไกลกังวลครับดนตรีนะครับคือดนตรีสากลผสมดนตรีไทยครับเนื้อร้องนะครับเนื้อร้องเนี่ยที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของลอวังไกลครับโรงเรียนขออภัยครับโรงเรียนวังไกลกังวลครับการแต่งกายหรือการแต่งหน้านะครับคือแต่งตัวชุดไทยสีประจำโรงเรียนครับอุปกรณ์การแสดงนะครับป้ายโลโก้โรงเรียนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์การแสดงแบบไหนนะคะกรมเอิญนะคะในเพื่อนมีแนวทางมาแล้วนะคะเราลองไปสร้างสรรค์ของเราดูนะคะนะแล้วก็นำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขมาส่งคุณครูด้วยทั้งสองใบงานเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะแก้ไขเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนไปเนี่ยนะคะเราก็ได้รู้แล้วรูปแบบการแสดงมีอะไรบ้างนะคะรูปแบบแรกอะไรคะรำอันที่สองระบำอันที่สามการแสดงละครหรือเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็การแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานนะคะเรื่องบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทํางานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนํามาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Hmm.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไปค่ะซึ่งก็คือแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคืออธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้ทั้งเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหนต้องการที่จะตอบคำถามให้นักเรียนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วกลุ่มไหนที่ลุกขึ้นยืนก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการตอบไปโดยห้ามลุกขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: โอ้โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืน

0: กลุ่มที่1ยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อ่ะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
1: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
0: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
1: ด้านหลังครับ
0: ด้านหลัง

0: ียนทบทวนไปพร้อมกันจุดโฟกัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด F นั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปค่ะเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรอ้าวภาพนี้นะคะใช้เลนส์นูนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแสงเส้นเดียวค่ะแล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนส์นูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3กลุ่มอื่นนั่งลงไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ
1: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
1: หลังเลน
0: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนส์นูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรจะเกิดการหักเหอย่างไงคะแสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิดการหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2สองครึ่งสามค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่ห้านะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิคะ
2: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วกระจายออกครับ
0: โอ้ยแสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่ห้านี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนส์เว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านๆมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดโฟกัสของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
3: รังสีจะกระจายออกครับ
0: กระจายออก กระจายออกแบบสเปะสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ

0: หันกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
1: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์ว้าวนักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนส์ว้าวดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซินักเรียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
2: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้ค่ะวาดได้ไหม
1: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจะหักเหจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหจากในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลนเว้านั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดแล้วมันไม่ได้หักเหสเปซสปานะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนนูนแล้วก็เลนเว้าเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้า
3: เลนนูนและเลนเว้ามีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้าอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนนูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นย้ำว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนเว้าเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนเว้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิด

ภาพจากเลนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนค่ะเอาละค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพนะคะที่เกิดจากเลนวาวแล้วก็เลนนูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเมื่อแสงตกกระทบนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนนูนดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรมันจะหักเหอย่างไรคะนักเรียนในภาพนี้จากที่เราศึกษาตัวใบความรู้แล้วถ้าแสงผ่านจุดกึ่งกลางเลนนูนหรือว่าจุดโอเนี่ยแสงจะหักเหยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะแนวของรังสีหักเหจะเป็นยังไงคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุดโอหรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหไปในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบเขาเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนเว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนเนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทาง

ความสะดวกเราจึงจะเขียนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนส์โดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนส์นูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์นูนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะคะอยู่หน้าเลนส์นูนที่ระยะมากกว่า 2f ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2f ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลากรังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนส์นูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไปมันจะหักเหมันยังไงเลนส์นูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยอย่างนี้นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้ถูกต้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดภาพนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดิมเลยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุด O ไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังนั้นภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะ
ซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่สองกันบ้างตำแหน่งที่สองคือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียนแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงลองทำค่ะเส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้เรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้ว1ตัวอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนนูนนะคะที่ระยะน้อยกว่า F เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนที่ระยะน้อยกว่า F นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด F นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพ

0: พเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะ
1: ห
0: ั
1: วตั้ง
0: เทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดล่ะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ f นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะภาพของตัวเลนนูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนเว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนเว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนนะคะเพื่อนต้นทางนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะในการเขียนแผนภาพจากเลนวาวกันค่ะเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะมากกว่า 2f ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะระหว่าง f กับ 2f ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะ f ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะน้องมิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนเว้าและเลนนูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเว้าจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนวาวและก็เลนนูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควร

จะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนแรงลม

哈哈哈。

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณครูทุกท่านฮะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากและทุกท่านทราบดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสื่อสารกับลูกๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีก้าวไกลไปนอกเหนือจากการที่จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงานนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้ปัจจุบันก้าวไกลไปถึงการใช้ artificial intelligence ซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักในการที่จะตัดสินใจเองแล้วอย่างที่พวกเราทราบในข่าวว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าใครเป็นมะเร็งปอดเป็นต้นหรือแม้แต่การจัดการจราจรของประเทศจีนซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่า AI ในการตัดสินใจเทคโนโลยีในโรงงานปัจจุบันใช้โรบอทในการที่จะแฟบริเคทสิ่งต่างๆทำสิ่งละอันพันละน้อยที่คนมีโอกาสผิดพลาดเยอะคนที่จะคุมโรบอทได้คือคนที่มีสมรรถนะที่จำเป็นเนี่ยโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปสำหรับคนก็มีเรื่องของ Augmented Reality Virtual Reality มาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแต่ก่อนนี้คนคือผู้ครองโลกปัจจุบันนี้สมองคนมีจำนวนเยอะกว่าคนนับ10เท่านะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก่อนนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามี IoT คือสมองกลนี้สามารถที่จะติดต่อกันเองได้สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองได้ถึงเรียกว่า Internet of Things ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อมาประมวลแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนยุคปัจจุบันจะไม่ทันโลกเลยฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องประมวลความรู้เหล่านี้ค่อยๆแทรกเข้าไปในการศึกษาของเด็กตามช่วงวัยเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามระดับมันสมองของเขาเพื่อให้นักเรียนไทยได้เท่าทันเทคโนโลยีทางสสวทจึงได้จัดทำวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญส่วนที่1คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่จะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคอมพิวเตอร์เข้าใจตรรกะอย่างไรซึ่งเป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยที่ถ้านักเรียนมีตรรกะด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบและทำให้นักเรียนทำงานใช้ชีวิตในระบบในโลกใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบระบบมากขึ้นส่วนที่สองคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ICT ปัจจุบันมีเรื่องของข้อมูลที่เข้ามากระทบตัวนักเรียนเยอะมากการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางดิจิตอลอย่างเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของบลูทูธอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรตามระดับชั้นของนักเรียนส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีหรือการรู้เท่าทันดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีข้อมูลจำนวนเยอะเมื่อเข้ามากระทบเนี่ยจะมีเรื่องของการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีเรื่องของการที่คนพยายามใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบิดเบือนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีเรื่องของข่าวลวงหรือแชร์ลูกโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูผู้ปกครองปัจจุบันประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน

ความรู้ทั้ง3ส่วนอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดและที่สุดเขาจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้วในการใช้ชีวิตของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เขาเป็นคนเก่งในสายอาชีพของเขาเองหัวใจอันนึงของวิทยาการคำนวณก็คือคนมักพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือที่ใช้คำว่าโคดดิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คนสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าเรามีชุดคำสั่งยังไงที่เขาสามารถที่จะเอาไปประมวลต่อได้หัวใจของการที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องตอบกลับมาให้เราเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือไปทำงานบางอย่างที่เราสั่งได้ส่วนนี้ฮะสิ่งที่ทำหน้าที่นี้ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ต่างๆในการที่รับชุดคำสั่งเอาไปประมวลผลและแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาการแสดงออกเราจะเรียกว่าการคอนโทรลอีกชื่อหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือราคาไม่แพงละนะครับคุณครูสามารถที่จะหยิบหาใช้สอยได้จากหลายค่ายในส่วนของสสวทเองทำสิ่งที่เรียกว่า IPST Wi-Fi เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณครูสามารถที่จะยกตัวอย่างของชุดคำสั่งและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานให้เด็กเห็นได้ว่าถ้าสั่งอย่างนี้ออกมาเป็นเช่นไรในค่ายอื่นก็มีเช่นทางสวทช.ทำชุดคิดไบรท์ซึ่งทำงานคล้ายๆกันแต่ก็จะต้องการคำสั่งที่แตกต่างกันในระดับสากลก็มีเรื่องของไมโครบิตซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำออกมาปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่ใช้ในการที่จะเรียนรู้ใน3ชุดตัวอย่างนี้นะครับก็คือ IPST Wi-Fi ชุดของคิดไบรท์ของสวทช.แล้วก็ไมโครบิตของ BBC นอกเหนือจากนั้นยังมีชุดที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเช่นชุด Arduino นะครับหรือว่า Lego เองเขาก็ทำชุดของที่การเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Lego เองออกมาเช่นเดียวกันนะครับหรือ Raspberry Pi ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามีความหลากหลายในการทำงานได้แตกต่างกันในส่วนของการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธิตให้เด็กได้เห็นเลยว่าชุดคำสั่งออกมาทำงานจริงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่องของโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตรรกะสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะทำอันปลักสอนให้เด็กเข้าใจตรรกะทีละขั้นทีละตอนแล้วเมื่อเด็กได้ไปสัมผัสของจริงก็จะมีความเข้าใจได้ข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวตั้งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไรในส่วนของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวเสริมให้เห็นภาพจริงสำหรับจุดเน้นของการที่จะให้นักเรียนเข้าใจ computational thinking หรือการคิดแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหัวใจก็คือเด็กสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้นเวลาที่จัดการเรียนการสอนวิชานี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นที่สัมผัสง่ายขึ้นว่าการคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับหลายคนไปกลัวว่าจะต้องพึ่งอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเปล่าโรงเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เท่ากับจำนวนเด็กหรือไม่จริงๆไม่เลยครับจริงๆจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง3แนวทางเลยตั้งแต่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมใดๆเลยก็จัดการเรียนการสอนแบบอันปลักก็คือไม่ต้องคอมพิวเตอร์แต่ว่าสอนตรรกะสอนแนวคิดแล้วก็สอนให้เด็กค่อยๆเข้าใจตรรกะว่าเวลาที่จะเอาไปโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาที่ใช้เป็นอย่างนี้นะใช้อย่างไรนะครับโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของคุณครูเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์และอาจจะมีคอมพิวเตอร์เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่คุณครูถนัดมาสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java สคริปต์นะครับหรือภาษาอื่นๆที่คุณครูถนัดเนี่ยก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักในการนำเรื่องแนวทางที่3มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สะดวกเลยครับใช
ช้ทั้งคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการแสดงผลซึ่งสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจะใช้แนวทางที่3และเด็กก็จะสนุกไปกับมันดังนั้นจะเห็นได้ว่า

ในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุลงเป็นวิชาหลักนะครับการไปใช้งานเนี่ยหลากหลายและขึ้นอยู่กับความสนุกของเด็กหลักสูตรที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนพื้นฐานหรือว่าจะไปเป็นกิจกรรมชมรมข้างนอกเวลาที่เด็กๆสนุกกับมันคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะเอาหลักสูตรของเราไปให้เด็กที่สนใจเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การไปทดลองทำหุ่นยนต์เล็กๆเล่นๆของเด็กก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรถ้ายิ่งเอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคำนวณได้ก็จะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในวิชาของเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้ทุกวิชาได้สนุกมากขึ้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ตรงนี้คุณครูจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Hmm. Hmm. Hmm.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมื

0: เหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาด
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: บ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดูน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเออเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์เออแปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีเว้าจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสกาวร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสกาวร็อกไป

0: mày ốc. Mà no.
1: ไปรูทมารูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
2: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
1: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
2: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซิร์ตเข้าสู่โลเดสเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนขนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคติโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคติโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลยนี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได้
1: ตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งแดนระหว่างแอริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐแอริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐแอริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

0: โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารคือคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดลาวดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวอร์รถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: ส้มไหมส้มอุ้ยถ้ามันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือจริงๆดูซิตี้6เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: โอ้ man well actually it's named after this lady right hereOlive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: โอลิฟโอ๊ตแมนกับครอบครัวเด เดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี่ด้วยอะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูทซิตี้6เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูทซิตี้6มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

นถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็น Ghost Town แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มี Interstate เส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วย Route 66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบน Route 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas, where there was a tremendous drought for years and years and years, and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท 66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่าย

0: ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมืองเซลิกแมนเธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
1: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านนึงเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นถูกอดีตที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่า
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยใช่ไหมครับคุณลิ
2: ง
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิง
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เ
0: นี่ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเรียนเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะเดี๋ยวไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ็กเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอน

0: เครื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
2: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะ

0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
1: หลายถุงเลย
0: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่นี่ร้านหมูกระทะ
0: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
1: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มมิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับหลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพ

0: อยู่ที่หนึ่งครับ
1: ไปเราไปดูนะเอออกมาทำไม
2: แล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
4: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
4: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อันนี้
0: สามารถนำมารีไซเคิลได้
4: Yeah
0: เป็น
4: Exactly
0: ได้
4: Yeah
0: ใช่ไหมครับผม
4: We can show you how we do that right now if you like
0: Okay
4: yeah.
0: sure
4: Okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours.
0: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
4: There we go.
0: And then it gets all.
4: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็น ป็น

0: เศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมล
1: ต์ yeah.
0: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: Thank you. Because of you. ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash. It will just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah
2: on Facebook นะครับ
1: Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรตัด4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ีอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางบ้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประโยชน์

0: จัดเงินคุ้ม
1: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
1: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆเนี่ยพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบแต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำ
1: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือ

0: ไหนเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
1: ครับก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
1: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอ
1: ี
0: กท
1: ี
0: นึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
0: นวดไปก่อนเบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
2: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่น
1: อ
0: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
1: วัน4-5
2: วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: คร
0: ึ
2: ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
1: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
2: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะเลย
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์ครับนะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์

0: ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแคร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
2: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเติมเชื้อเพลิง
1: ค
2: ราวนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผม
0: เชิญครับ
2: เชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนเคยก็ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: ลามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
3: นตัวเก่าตรงน
1: ู้นคือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: เสีย
3: งต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั
3: ้งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับ
3: ก็เ
1: ป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้ง

0: เออมันจะงอเสียรูปบิด
1: คือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
1: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อเจยเออไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเดี๋ยวลาพ่อเด
1: ี๋ยว
0: ไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
2: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกหนอมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
3: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
3: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยบนเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้าได้เลยอ๋อ
0: แล้วก็คว้าน
3: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
3: ข
4: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
3: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: มัน
0: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
4: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
3: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
3: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แ
3: บบอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: เลื่อนลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
0: ่อยเอามา
3: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่ไ
0: หมฮะ
3: ต
0: ะไบเจียนให้มัน
3: เรียกตะไบ
4: ได้สวยงาม
3: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
3: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
0: นิดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
3: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
3: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
3: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละ
4: ข
0: าวๆนี่จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
3: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคื

0: บอกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบมาอายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
2: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
2: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันน
1: ี้
2: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
2: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
2: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
7: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
6: นี่ไง
7: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
6: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
7: วุ้นมะพร้าวหลายสีค่ะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นให้เปิดมาออกกำลังให้กินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมอไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอกะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและ

0: ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่ฮะนี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยางไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นข้าไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่อะไรครับดอกสลิดนี่เหรอครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับงง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหนีแล้วว่าหายหนีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังตึงไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงเขาบอกปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็

0: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็เป็นเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วย

0: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
1: รายได้มังลี
0: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
0: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่ไร่50โล
0: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
0: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
0: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มังมีช่วงราคาลีนะ
0: มีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
0: เป็นร้อย
1: เฮ้ย
0: เป็นร้อยครับ
1: 1ไร่ไร่50โล
0: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
0: ครับ
1: 5,000 3วังเก็บที
0: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
0: 5,000
1: ไร่50,000
0: ครับ
1: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
0: โดยประมาณใช
1: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรามีกี่ไร
0: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
1: ่8ไร่8 5 4 10
0: ครับ
1: 4แสนบาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบกเนี่ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิบ
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ๆอย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็งเสกถีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่กระจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาด

0: นี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นกระจอนนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นกระจอนกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันเลยครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่สองปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขาสองปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมันเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับ
1: อืม
2: แล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกลบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกลบดำอย่างเดียว
1: แกลบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกลบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งลกมาลงครับ
1: สั่งลกมาลงสิอยากไล่แกะลังก็สั่งลกมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกะลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกะของอะไร
2: แกะแกะข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: อ๋อตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วยอ๋อ
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแ
2: ต่ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกลบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่สักคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
3: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
3: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
3: ดูน่ารักน่าเอ็นดู อยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
3: รากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
3: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
3: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
3: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
3: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
3: ไอ้ปักปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช่
3: 2เรือนผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000 2,000เราไว้อาลาคกได้
2: ใช
3: ่โหต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
3: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
3: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
3: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
3: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
3: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
3: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
3: อืม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
3: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
3: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
3: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
3: ว่ามังแห้งไหม
2: ครับ
3: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
3: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
3: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
3: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
3: ลดทุกวัน
2: ครับ
3: แ
2: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
3: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
2: ครับ
3: ติดดึงดูยังไงติด
2: ก็มีจะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
3: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
2: ครับ
3: ลดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได้
3: น้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
2: 3-4 เดือน
3: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
3: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอก
2: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
3: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
3: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
3: ชอบอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่ครับ
3: ยิ่งร้อนยิ่งดี
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
2: ใช่ถูกหน่อยครับ
3: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
2: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
3: โ
2: ลนร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
3: ช่วงดอกไม่มี
2: ใช
3: การปลูกดีกว่า
2: ครับ
3: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วแม้ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
2: ครับ
3: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
2: ใช่
3: เอาลิง
2: คัตเตอร์กีด
3: กีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
2: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
3: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
2: คืบนึงก็ได
3: ้1คืบ
2: ครับ
3: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
2: ก็กบดินแค่นั้น
3: กบธรรมดา
2: ใช่แค่นี้ครับง่าย
3: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
2: ครับ
3: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
2: ครับ
3: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
2: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
3: ธรรมดาหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
2: แล้วก็ตั้งร้าน
3: ตั้งร้าน
2: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
3: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
2: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
3: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
4: ครับ
3: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
4: ขึงยาว
3: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
4: ใช่ครับ
3: อ๋ออ
4: ย่างนี้เลย
3: หลังจากนั้นยังไงต่อ
4: ก็ยอดมันจะเหล
3: ือพอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
4: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
3: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
4: ครับ
3: เราต้องช่วยจับหน่อย
4: ใช่
3: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
4: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
3: เขาไปเองได
4: ้ไปเองได้ครับ
3: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
4: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
3: ใส่ปุ๋ย
4: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
3: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
4: ก็เดือนละครั้ง
3: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
4: ครับ
3: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
4: ครับ
3: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
4: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
3: โอ้โห
4: 3 4เดือน
3: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
5: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ 1.80 เมตร
3: สูงประมาณ 1.80 เมตร
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 เมตร 1.80 เมตร
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะแบบนี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผมผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: 6-7 เดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่ง

0: ทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
1: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับพัน
1: อย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัง
1: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
1: ับ อ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี้
1: อ๋อพัน
2: ไป
1: เข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
1: ใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
1: ่
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
1: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่พรวงไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้พรวงดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
1: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็
2: ใช่
1: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
1: เดือนนึงมาพรวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
1: ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
1: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
1: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
1: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
1: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไงฮะ
2: ปลาช่อนอเมซอน
1: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
1: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
1: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
1: ับ ไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเยอะอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
1: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
1: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่ง
2: ใช่เป็นพุ่ง
1: พุ่งพุ่งไว้แล้วมั่งเก็บไปก็ขายรี
2: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
2: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
2: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
1: ้
2: บานแล้วครับ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
1: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
1: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
1: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
1: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
2: 4คน
1: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกเนี่ยครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า5เริ่มเก็บได้แล้ว
1: 5มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
1: ถึงกี่โมง
2: ถึง4โมง
1: ถึง4โมงเย็น
2: ครับ
1: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
1: ตักทั้งวันเลย
2: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
2: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่โครงส่งโครงเดียวแล้ว
2: ครับ
1: อีก3โครงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้โครงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกรูละคองแล้วก็นองตึงมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
2: ใช่คร
1: ับ แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
2: ใช่ครับ
1: เราคอยดูแลนกน้ำปักเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: แต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4คมเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทงแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ
1: ม
2: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็ 3-4 รอบ
1: โอ้โห
2: ก็เกือบเอาไม่อยู่นะ
1: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที
2: ่ใช
1: ่พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
2: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
2: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
2: ว
1: ร้อแรกตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
2: ใช่คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
2: ใช่ครับ
3: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานอ่าฮ่าทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ

0: ปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
1: มันคนละดอกครับ
0: อันนี้ไม่ใช่หรอก
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
1: อันนี้หัวละพาครับ
0: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างเนี่ย
1: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
0: ้ในพื้นที่เรือกัง
1: ใช่
0: ปลูกได้หมด
1: ปลูกได้หมดครับ
0: ข้างหลังนี
1: ่นี่เป็นมะเขือ
0: มะเขือ
1: ครับ
0: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ปลูกเยอะครับ
0: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
1: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
0: แต่กลับมาถึงหลอกขจองของเราดีกว่า
1: ครับ
0: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยนี่ขายยังไง
1: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
0: ไปส่งตลาด
1: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
0: มีบ้าง
1: มีบ้าง
0: มารักถึงหน้าสวนกับไปส่งตลาดราคาเดียวกันมั้ย
1: ก็คนละราคา
0: คงละราคา
1: ใช่
0: ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
1: ถูกกว่าหน่อย
0: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
1: ก็แพง
0: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
1: หาลูกค้า
0: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสงก็เขารู้จักเราได้ไง
1: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
0: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
1: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
0: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสงเลยอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพวกลังที่เราขายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพวกร้านพวกนี้อ่ะถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
1: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
0: ใครรับหลอกกระจอง
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกกระจองนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มน้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกขจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอันนี้
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกรุบหลาที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจองหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
0: เ
1: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพัน
1: ธุ์ต้นพันธ
0: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
1: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
1: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทังเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: ลองลงมา
1: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่ง
1: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมังได้เหี่ยวก
1: ่อนใช่ครับ
0: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
0: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ทำมันโอ้โหไม่ทำมาได้อีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้ว พี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกกระจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกกระจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการ

0: เสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกครับ
1: ประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัย อันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับผม
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
2: ใช่ครับ
1: ขับไล่เขาไล่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขาให้อาวุธให้เขาไปหาเง
2: ินให้อาชีพ
1: เขาไปหาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
2: เราหมดด้วย
1: ก็แบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุญมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอ้วขอบคุณมากๆปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งหรือลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค
4: ่
5: ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะมีอะไรหรือเปล่า
6: เราได้รู้เบบติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
6: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
6: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
6: ได้ค่ะ
4: หรืออะไรบอกครูนะ
7: หนูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป
11: เราที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
12: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
11: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
12: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
11: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
6: โอเคไป
13: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
14: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
13: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
14: ค่ะ
13: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
14: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวผมแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
13: ่
14: ะ
13: โอเค
14: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
13: ครับผม
15: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
16: ค่ะหลังนี้ค่ะ
15: โอเค
14: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับพอ.กับคณะเพื่อน

0: ฮัลโหลเวฟพอคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
1: ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: กลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆขวัญข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับ

0: ต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
0: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
0: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
0: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
0: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
0: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
0: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
0: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
0: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ชั่วโมง
0: ค่ะ 1-2 ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
0: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
0: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
0: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
0: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
0: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
0: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจ
1: ับ
0: ดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเน
2: า
1: ะซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะ

0: ได้แต่แม่แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
0: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่น
2: แค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นจากกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค่ะ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย

0: ตามด้วยมะพร้าวขูด
1: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อค่ะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมา
0: ข้า
1: วเมาไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: ๆเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึง
2: ค่ะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพูดแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่ทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขานะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุตุไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
7: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
6: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ทีมเช็ดโต๊ะ
6: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ช่วยยกเก้าอี
8: ้ทีมขอน้ำ
5: งถูกพูด
6: ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
5: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
8: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่จะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เพื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว
7: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
11: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
12: วันนี้ก็ได้เดินทางจังใหม่ครับมันคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
13: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
1: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
2: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวั

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสคร
2: ับ
1: ผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหม
2: สุกกอไก่
1: ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรองเท้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาอ๋อแล้วที่นี่

0: ี้ทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรต
0: ่
1: าง
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเส

0: เวียนหม้อ
1: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเวียนหม้อ
1: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
1: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
1: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากนี่มันเหนียวไหม
1: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
1: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
2: จะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
2: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
2: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
2: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบ่วงไปนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
2: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
2: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะหรือวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ยังไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลอง

0: น้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับจุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
1: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
1: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไปการเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
1: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
1: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
1: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จ่านะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไหลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดิ

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
0: โอ้โหวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเลียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ปิ้งให้ตึ๊บปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะโอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละก

ไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับ

0: การเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยม
1: นี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวง
2: ลูกคือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่พวกก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง

0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
0: ัก
1: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ด
0: มา
1: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
0: ไม่ระวังแม่
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนไปด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Ya kan, ya kan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้นะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อย

0: แล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันๆอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆเหรอ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวปูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้ปูและพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะปูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขานะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: แ
0: ต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่ว

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: เกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่จ้ะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูเลยครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้ว
0: ครับแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบมาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูล่า
1: คำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้

0: เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
1: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
0: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
1: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
0: พัฒนาสายพันธุ
1: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เป็นนี่นี่นะเป็นผู้ช่วยเลยนะ
0: มันกำลังโชว์พาวอยู่
1: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: เราลดยังไงมั้ง
0: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
1: ครับ
0: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

พื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วไงครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้อย่างนี้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป
2: ้พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะล้อตอกโซล่าโอ้ยมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเอ๊อาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของดีมีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2

0: งก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมนี่รีดน้ำนม
0: ควายสาวอายุ3ปี

0: เต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
1: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
0: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีบเข้าตาอย่างนี้ควายมูร่า 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
2: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
3: ่โอ้สุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องนมใสถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
2: ครับ
3: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานั่งคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
2: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
3: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
2: ครับ
3: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
2: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
3: พอเราเจอเพชรมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
2: ล้มลุกคลานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
3: ยืน
2: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
3: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
2: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
3: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
2: ้
3: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
2: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
3: ั้
2: น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
3: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
2: อ
3: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
1: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะ
2: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล

เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนกำไรหดหกล้มลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: ราไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเราไปทำตรงนั้นเราก็เรามาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้มั้ยครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อ ก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาคือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดนึง
2: ดูน้ำก่อนด
0: ูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรอ่ะน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการณ์จากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะ

0: ครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว
2: ้ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลา
1: 35,000 ลูก
2: ลูก
1: ได้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีดอย่างนี้จริงๆกับฟันจริง
1: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: โอ้ตาอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าพึ่งง้างได้ไหม
2: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
1: ี้ยต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
2: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
2: ี่โอ้ยไม่มีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้ผมลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: เดี๋ยวพี่บอกไม่ลึกอ่ะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกะก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: ไอ้คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลองชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: เขาจืดมาลุ้นจืดมา
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้อ่ะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกะก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้แล้วก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลย

0: ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
0: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
2: ้ปลาสลิดนะ
0: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได
0: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
0: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามะเทศจะอยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามะเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลามะเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
0: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
0: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
0: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
0: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
0: ใช
1: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
0: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
3: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณี

เป็นทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสพลสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13.58 นาฬิกา 58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
หาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยนายพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหารหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และ

ช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะละปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้80ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป

จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาบริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยวัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชปลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: กตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอะไรนะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันนะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไป
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่ๆอธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ

0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
1: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
1: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
2: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
1: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะ
2: ครับ
1: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
2: พระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นหรือเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: การดองผัก3รสนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับ
1: เตาซูเปอร์อังโล่ช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้น
0: รู้ไหมครับว่าทำไมแพนด้าถึงชอบกินต้นไผ่สดๆกันครับ
2: ก็เพราะว่าไผ่มีสารอาหารสูงมีประโยชน์เยอะมีเส้นใยเต็มไปหมดนี่แหละครับ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าแพนด้าต้มหน่อไม้ไม่เป็นครับตลกไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีต้มหน่อไม้กันครับไปกันครับ
3: ต้มหน่อไม้ไม่เป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ประจงครับ
0: ครับ
1: โอ้โหผมตื่นเต้นจังเลยครับมาตรงนี้ผมกำลังดูเรื่องของตัวนี้ครับมันคืออะไรแล้วมีค่าหวยครับด้วย
0: ตรงนี้คือเขาเรียกว่าฐานเรียนรู้ด้านบัญชีนะครับเขาเรียกว่าโอ่งพอเพียง
1: ครับ
0: แต่ดีว่าที่นี่เราใช้หลักการของการจัดทำบัญชีครัวเรือนรับรู้จ่าย
1: ครับ
0: ทีนี้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เวลาที่เราจะอธิบายให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมแหละ
1: ครับ
0: ลำพังพูดปากเปล่าไม่มีอะไรโชว์ไม่ดูตัวอย่างมันก็ไม่ได้อ
1: าจจะไม่เห็นภาพ
0: ใช่ครับ
1: พี่ครับครับ
0: พอดีทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคามท่านก็เลยเอาโอ่งพอเพียงมาให้ชีวิตของคนเราแต่ละวัน

0: ไม่ก่อเกิดรายได้เราจะทำยังไงก็ใช้วิธีการว่าลงเฟซลงไลน์เลยผมจะเดินทางไปกรุงเทพวันนี้ผ่านเส้นทางนี้หนึ่งคือใครจะไปมั่งไปด้วยกันประหยัดสองมีท่านใดจะสั่งผลผลิตจากไร่แสนดีมั่ง
1: นะคือไปโดยที่ไม่ต้องตีรถเปล่าไป
0: ใช่ครับ
1: จะเสียเที่ยวเปล่านี่เอาของไปขายด้วยไอ้นี่เป็นบัญชีที่เข้าใจง่ายมากเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าแหล่งอาหารที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: โอเคครับเชฟครับเชิญ
1: เชิญครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หัวหน้าจากสถานีพัฒนาพัฒนาดินสารคามมาส่งหญ้าแฝกให
1: ้อ๋ออันนี้คือหญ้าแฝกนะครับเอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: หญ้าแฝกอะคะปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำค่ะป้องกันการชะล้างความทลายของดินค่ะ
1: อ๋อก็คือแบบว่าปลูกไว้มันก็รากมันก็ยึดดินไว้
2: ใช่ค
1: ่ะไม่ให้น้ำมันชะไปพี่บรรจงครับจุดเริ่มต้นที่นี่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับพี
0: ่เริ่มตั้งแต่ปี2555
1: อ๋อ11ปีก่อน
0: 11ปี
1: ครับ
0: เล่าจากงานมาเลยแล้วก็มาทำเกษตร
1: ตอนที่พี่ทำงานกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นพี่ทำอะไรที่กรุงเทพครับ
0: ผมทำอยู่บริษัทโซนี
1: ่ทำอยู่กี่ปีครับ
0: 25ปี
1: ตอนนั้นอ่ะนะ
0: 25
1: แปลว่าทำตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเลย
0: ตั้งแต่จบม.6 มาก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย
1: จุดหักเหละครับเพราะว่าปกติอยู่เป็นหนุ่มออฟฟิศ
0: ปี54นะครับได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้พอศึกษาแนวทางพระองค์ท่านก็เลยไปศึกษากับผู้รู้เดินทางไปทั่วประเทศอะไรว่าใครเก่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วก็ไปขอความรู้พอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าความรู้มันเต็มหัวสมองเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะคิดในหัวอย่างไม่ได้เราต้องลงมือทำก็เลยปรากฏว่าหน้าบ้านมีร่องปูนแตกอยู่50ก็ใช้ตรงนี้แหละครับเป็นสถานที่ทำเกษตรครั้งแรกก็คือร่องปูนแตกหน้าบ้านพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขในการทำนะเราก็มองว่าอุ้ยถ้าเราไปทำที่บ้านเรานะซึ่งมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยเกษตรที่อีสานในที่สารคามเนี่ย
1: แรกๆเลยปัญหาดินภาคอีสานนี่ดินเคมีจริงเลย
0: คือตอนนั้นยังไม่รู
1: ้อ๋อ
0: รู้แต่ว่าอยากจะไปทำพ่อตาแบ่งให้
1: ครับ
0: แม่บ้าน12ไร่ก็เลยมาทำก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่าตัดสินใจเราจากงานเมื่อปี2555แล้วก็ย้ายครอบครัวมาทำเกษตรที่นี่เลยล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนของหน่วยราชการท่านก็มาดูว่าทำยังไงถึงจะสามารถช่วยพี่น้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายได
1: ้ครับ
0: พวกเราดำเสนอเลยว่าท่านครับงั้นก็เอาเป็นโซล่าเซลล์สิ
1: อ๋อ
0: โซล่าเซลล์ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ
0: ่10ชุดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมเห็นตรงด้านนอกเนี่ยผมเห็นมีตัวโดม
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าพารา
1: โบลาโดม
0: โบลาโดม
1: ผมเห็นแล้วผ่านมาเห็นชัดเจนเลยครับ
0: แล้วทีนี้เราไปไว้ตรงถนนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เวลาชาวบ้านหรือสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยไปไร่ไปนาก็ตาม
1: ครับ
0: วันนี้มีปลาก็มาตาก
1: แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพลังงานสะอาดตั้งแต่โซลาร์เซลล์พาราโบลาโดม
0: ครับ
1: นะครับเห็นบอกว่ายุคก่อนมีกังหันนะครับ
0: มีกังหันลมคือที่มีกังหันลมแต่ก่อนคือผมไม่มีไฟฟ้าไง
1: ตอนนี้
0: ก็ใช้ลมปั่นน้ำ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไฟฟ้าก็มีแล้วอีกอย่างก็คือไผ่ต้นแต่ก่อนมันยังเล็กๆอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้มันสูงแหละสูงกว่ากังหันลมซะอีก
1: ครับ
0: นะก็เลยไม่จำเป็นก็เลยเอาลงแล้ว
1: เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเก็บตรงแทง
0: ค์
1: ฝั่งนู้น
0: ใช่
1: 30,000 ลิตร
0: 30,000 ลิตรครับ
1: ตรงนี้คือโอ้ยนี่มันคือเปลือกหอย
0: ครับผม
1: ได้มาจากไหนเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี
0: ้พอดีในตำบลเรามันจะมีชุมชนนึงอยู่ติดแม่น้ำชีเขามีหน้าที่หาหอยมาแล้วไว้จิ้มหัวเอาหัวไปขายมันเหม็นมากนะ
1: มันหมิ่นเป็นของแบบสัตว์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายแล้วนะ
0: อันนี้เรามาตากแดด
1: ตากให้แห้งเลย
0: ตากให้แห้งแล้วก็เราจะเอาเข้าเครื่องตรงนี
1: ้เครื่องนี้คือเครื่อง
0: บดเปลือกหอยคืออันนี้หอยก็บดได้ใช่ไหมครับ
1: บดเสร็จแล้ว
0: ไม้ไผ่แห้งเราไม่เคยทิ้งนะอย่างเงี้ยเราก็ตัดเอาความสูงเท่ากับถังเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาเอาถังตัวใหญ่ข้างนอกครอบอีกทีนึงพอครอบเสร็จเนี่ยเราจะจุดไฟ
1: เผาจากด้านล่างเลย
0: ใช่มันจะเป็นการอบเพราะว่ามันเป็นถังในท
1: ี
0: นี้เราก็จะได้อย่างเงี้ยคือเข้าไปในสภาพไหนก็จะกลับออกมาสภาพนั้นเลยคือเป้าหมายของเราในการเอาไม้ไผ่ที่มันเหลือทิ้งอ่ะจะดีกว่าเผาทิ้งใช่ไหมคร
1: ับ
0: เอามาสร้างมูลค่าก็คือตัวนี้จะเป็น
1: ถ่าน
0: ไบโอชา
1: สามารถเอาไปเป็นจุดเป็นเชื้อเพลิงได
0: ้
1: แล้วก็ไฟแรงด้วย
0: ใช่ครับก็ได้ครับทีนี้เราก็จะไปเข้าเครื่องตรงนี
1: ้ก็คือบดเหมือนกับเปลือกหอยเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตดีเรามาใส่กอไผ่ของเรายิ่งกอนี้เห็นไหมครับอาจารย์ดูหน่ออาจารย์ดูหน่อ ไปทำอะไรดีครับอาจารย์
1: นั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันทำว่าเดี๋ยวหน่อไม้จะเป็นอะไร

0: ต่อไปนะครับ
1: โอเคครับ
0: ได้ครับผม
2: ต้นไผ่ใบไม้สีเขียวขจีขึ้นได้จากความคิดที่กล้าเปลี่ยนและลงมือทำที่สำคัญใจของเราต้องพร้อมแต่ถ้าเกิดท้องยังหิวเราคงไม่มีพลังวันนี้เชฟขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมโดยการทำอาหารเติมพลังจากผลผลิตดีๆจากไร่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเตาซูเปอร์อังโลถือเป็นเตาประหยัดพลังงานในวิถีแบบชนบทช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงได้มากถึง 40% แถมตัวเตายังให้ความร้อนต่อเนื่องมีความทนทานและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้เตา LPG
0: และตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะเอาผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ไร่แสนดีนะครับมาแปรรูปซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับคงหนีไม่พ้นหน่อไม้กิมซุงครับหน่อไม้กิมซุงนะครับที่เราเห็นอยู่ตะกี้นะครับตอนที่เราเปิดโอ้โหมันไซส์ใหญ่มากนะครับเมื่อเราปอกแล้วเราก็จะได้หน่อไม้นะครับที่มีความกรอบครับในลักษณะแบบนี้ครับนะครับตัวที่2ครับก็คือตัวพริกนะครับพริกตัวนี้นะครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และอายุของพริกก็สามารถอยู่นานจนถึง3ปีครับเราก็จะมาหั่นครับเราจะใส่ตัวเกลือลงไปก่อนนะครับเป็นการลดความเปื่อนของหน่อไม้ให้หน่อไม้มีรสชาติดีแล้วก็อร่อยครับ

0: การดองผัก3รสนะครับโดยเฉพาะหน่อไม้เนี่ยครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้พี่บรรจงชิมดูว่ารสชาติของ3รสกับหน่อไม้ของพี่เขาอร่อยมากน้อยแค่ไหนครับถึงตอนสำคัญแล้วครับที่ทุกคนจะได้ชิมกันนะฮะพริกก็เราปลูกนะครับหน่อไม้ก็เราปลูกครับ
1: อ้าวออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิดนึงหวาน
2: กำลังดีเลยนะ
0: มีความเปรี้ยวมีความหวานมีความกรอบมีความเค็ม
1: หน่อไม้กรอบนะครับอาจารย์
0: กรอบมาก
1: ผมว่าทานกับข้าวต้มร้อนๆเนาะ
0: เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือการแบ่งปันองค์ความรู้และช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เส้นเผ็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งหรือดีแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยเป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีนะครับให้เชื้อเพลิงความร้อนได้นานขึ้นประหยัดพลังงานสรุปวัตถุดิบวันนี้พาเชฟไปดูเห็ดหรือไปดูเป็ด
1: บะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: สรุปว่าบะหมี่เห็ดหรือบะหมี่เป็ดนะ
1: คือมันไม่มีเป็ดนะครับเชฟ
0: ก็บอกเองว่าบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ด
1: คือมันคือบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: อ๋อบะเป็ดคือไม่มีเป็ดมีแต่เห็ดน้องคนอีสานไหมเนี่ย
1: แมน

0: เพิ่งคิดว่าถ้าเรามีความเชื่อนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นสำเร็จค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็ขอให้มีความเชื่อแล้วคุณจะสำเร็จค่ะ
1: ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียวร่มรื่นมากเลยนะครับคุณพึ่งครับเนี่ยกว่าจะมาเป็นทั้งหมดตรงนี้มีความเป็นมายังไง
0: เมื่อก่อนนะคะทำงานเป็นวิศวกรโรงงานค่ะทำมาประมาณ4ปีเข้าปีที่5ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแม่ป่วยนะคะก็เลยตัดสินใจอยากที่จะพาคุณแม่ไปดูแลที่กรุงเทพปรากฏว่าคุณแม่ไปอยู่ได้ปีกว่าอยู่ไม่ได้เคยอยู่ในสังคมบ้านนอกอยู่ในสังคมบ้านเรา
1: อยู่กับธรรมชาติแล้วไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ในสังคมเมือง
0: หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่กลับมาที่บ้านก่อนก็เลยตัดสินใจทิ้งอาชีพที่เรารักแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านเรา
1: เรื่องนี้เกิดขึ้นมากี่ปี
0: ตอนนี้เพิ่งทำมาปีนี้ปีที่8แล้วค่ะ อันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเรามาทำเกษตรเราจะทำอะไร
1: ครับ
0: ค่ะจากที่มันเป็นทุ่งนาปีนึงทำนาแค่ครั้งเดียวเรามองว่าครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่พอใช้หนี้เราแน่นอน
1: แน่นอน
0: แล้วก็ไม่พอเลี้ยงพ่อแม่เราแน่นอน
1: ใช่
0: ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำพืชอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองถึงตัวเห็ด1เราชอบกินกับ2เราไปเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์เช่นพวก YouTube ต่างๆเงี้ยค่ะ
1: ช่วงนั้นเป็นเห็ดอะไรที่อยากทำ
0: พวกเห็ดนางฟ้าเห็ดคอนขาวอะไรเงี้ยค่ะเบสิกพื้นฐาน
1: ค่ะทั่วไปที่คนกินกันเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สุด
0: ความยากของมันก็คือว่า1คือเราไม่เคยทำ
1: ครับ
0: มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องทำแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาเราต้องมีความอดทนในการที่จะแก้ปัญหาถ้าตัวพึ่งเองอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการขายแต่ปัญหาจะอยู่ที่การผลิตเพราะเราทำครั้งแรกเรายังทำไม่เป็นนะคะอันนี้คือช่วงแรกๆพอเราทำได้สักพักน่าจะประมาณ3ปีได้ค่ะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการขายหน่วยงานรัฐอะค่ะเริ่มส่งเสริมให้คนนะคะมาทำอาชีพเพาะเห็ดแล้วก็เริ่มมีคนรุ่นใหม่ๆกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ฟาร์มเห็ดก็เกิดขึ้นเยอะก็คือมีคู่แข่งนั่นเอง
1: มีคู่แข่งเยอะตลาดของที่ผลิตมาล้น
0: ใช่ค่ะแรกๆนะคะเราก็แก้ไขคือลดปริมาณการผลิตลงแล้วทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะหรือผลผลิตของเรามีมูลค่ามากขึ้นมีการแปรรูปด้วยร่วมด้วยค่ะเราก็เลยมาคิดถึงเรื่องการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคนเนี่ยค่ะเขากินก๋วยเตี๋ยวรองจากข้าว
1: ผมก็อยากเห็นมากที่บอกว่าเป็นบะหมี่เห็ดเนี่ยแหละมันทำอย่างไรเดี๋ยวพาผมไปดูที่โรงงานหน่อยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปด
1: ูโอ้โหนี่คือโรงเรือนเห็ดเหรอครับเนี่ย
0: อันนี้โรงเพาะถั่วงอกค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อทำถั่วงอกด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถั่วงอกนี่คือเพาะเองขายเองหรือว่าใช้บริโภค
0: เพาะเองขายเองแล้วก็ที่นี่เราจะคอนแทคกับโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: หมายถึงว่านำไปส่งเป็นถุง
0: ค่ะส่งให้เป็นของโรงครัวโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อในการทำถั่วงอกเป็นไงครับยากไหม
0: ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบรดน้ำอัตโนมัติเนี้ยค่ะทุกชั่วโมงเขาก็จะทำงานแล้วก็รดของเขา
1: แล้วก็ตั้ง
0: ใช่ค่ะเราตั้งเวลาค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือถั่วงอก
0: นี้ค่ะ
1: หมายถึงเราก็ยกมาทั้งหมดเลยใช้เป็นตะแกรงเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะเราลองชั้นเดียวแล้วก็พอค่ะมันก็จะได้เป็นถั่วงอกเป็นต้นแบบนี
1: ้โอ้โหต้นสวยถังนึงใช้ระยะเวลากี่วันครับ
0: ประมาณ5วันค่ะ
1: โอ้กลิ่นหอมนะครับสุดยอดเลยครับได้รู้เรื่องของถั่วงอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันอยู่ตรงไหนนะครับ
0: เดี๋ยวไปทางนี้ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือโรงเห็ดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับโรงเห็ดเนี่ยมันมีขบวนการทำเนี่ยเริ่มจากจุดไหนครับน้องพึ่ง
0: ค่ะก็จะเริ่มจากเราเอาวัตถุดิบก็คือขี้เล
1: ื่
0: อยค่ะใช่ค่ะ
1: เสร็จจากนั้นทำเป็นขบวนการ
0: เอามาผสมกับอาหาร
1: ตัวนี้ก็คือปรุงแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็เป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นคล้ายๆดินเนาะ
0: ค่ะคล้าย
1: ๆตัวนี้ก็จะสามารถเอาเป็นปุ๋ยได้เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: พอตัวนี้เสร็จทำยังไงต่อครับ
0: ก็เอากอกเป็นถุงแบบนี้
1: เสร็จถุงลักษณะแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับเนี่ย
0: แล้วก็จะเอาเข้าไปเตานึ่งด้านหลังค่ะ
1: ฆ่าเชื้อเนาะถัดจากนั้นก็
0: ค่ะหยอดเชื้อเสร็จก็เอามาพักไว้แบบนี
1: ้อีก
0: 30
1: วันเพื่อให้แบบว่าตรงนี้เกิดเชื้อคล้ายๆมีเชื้อราเกิดนะครับคราวนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวของคุณพึ่งเองเป็นวิศวกรมาก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วโรงเรือนก็ต้องแตกต่างกับคนทั่วไปแน่นอนเดี๋ยวพาผมไปดูโรงเรือนเห็ดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรือนที่เอาเห็ดมาเพาะให้มันเป็นดอกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมด2ฝั่งเนี่ยมันใช้เห็ดเท่าไหร่เนี่ย
0: 12,000 ก้อน
1: ทั้งหมดนี่คือ 12,000 ก้อน
0: ใช่ค่ะฝั่งละ 6,000
1: แปลว่าเห็ดที่ออกเนี่ยเราก็ส่งขาย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีส่งขายตลาด
0: หลักๆคือจะคอนแทคกับโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์นางฟ้าภูฐาน
1: พอเราเก็บปุ๊บตัวนี้อีกกี่วันถึงจะออกมาอีกรอบน
0: ึง7ถึง15วัน
1: ควบคุมเรื่องอุณหภูมิ
0: ความ
1: มืดความชื้น
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งมืดยิ่งชื้นเห็ดก็จะออกมานะครับช่วงไหนที่เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดครับ
0: จะเก็บแค่เช้ากับเย็นค่ะเราจะใช้มือช้อนใต้ดอกแล้วก็โยกซ้ายขวาแล้วก็ดึง
1: โยกซ้ายโยกขวา
0: แล้วก็ดึง
1: ค่ะโหมันโอ้ยออกมาแล้วไม่ได้มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นแรงๆนี่คือเป็นแบบว่าแทบจะไม่มีกลิ่นเลยหลังจากที่เราได้เห็ดเนี่ยกระบวนการถัดไปนี่จะเป็นขั้นตอนไหนต่อไปนะครับ
0: ถ้าเป็นขายสดหนูก็จะบรรจุถุงแล้วก็ขายให้ลูกค้าแต่ถ้าหากแปรรูปหนูก็จะเอาไปตากให้มันแห้งก่อนถ้าเมื่อก่อนหนูตากแดดธรรมดาเนี่ยค่ะจะใช้เวลานานทุกวันนี้หนูจะตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกรมพลังงาน
1: พอ
0: ตากได้เยอะขึ้นแล้วก็มันมีความสะอาดเพราะว่าโรงเรือนมันเป็นโรงปิด
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันพวกฝุ่นพวกแมลงเข้าไปค่ะแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีมันทำให้แห้งเร็วแล้วก็แห้งถึงข้างใน
1: ระยะเวลาจากตากเดิมเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันแล้วตอนนี้เหลือระยะเวลา
0: ถ้าอย่างเห็ดอะค่ะหนูตากในโดมอะค่ะจะใช้เวลา2วัน
1: แห้งเลย
0: ใช่ค่ะแห้งสนิทเลยแต่ถ้าตากข้างนอกอะค่ะจะใช้เวลาประมาณ4วัน
1: โอ้โหมันก็ย่นระยะเวลาถึงครึ่งหนึ่งเลยจาก4วันหรือ2วันนะครับเดี๋ยวพาผมไปดูการทำเส้นเห็ดดูซิว่ามันทำแบบไหนอย่างไรนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ครับโอเคไปเลยค่ะอันนี้เราก็มาดูกระบวนการเอาที่บอกว่าทำเป็นบะหมี
0: ่
1: เห
0: ็
1: ดใช่ไหมนี่ก็เราทำเป็นระบบโรงงานอ่ะด้วยนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอบแห้งสามารถขายได้ทั่วประเทศ
1: ที่นวดอยู่ก็คือการทำเส้นเห็ด
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเห็ดเนี่ยเราสามารถทำเป็นเส้นอะไรได้อีกบ้างครับเนี่ย
0: ตามจริงอ่ะแนวคิดเนี้ยหนูว่ามันสามารถปรับใช้กับพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพวกผักหรืออะไรต่างๆพอนวดเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ห่อแรปไว
1: ้อันนี้คือได้แล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้แป๊บนึง
0: แป๊บนึง
1: แล้วเดี๋ยวก็มารีดแปลว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราก็ปรับให้มันแบบ
0: ให้มันบางลง
1: บางลงครับอ๋อพอบางแล้วเราก็รีดเป็นเส้นเลยโห
0: ค่ะ
1: โหนี่เราก็ได้บะหมี่เห็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับหลังจากลวกเสร็จตัวนี้แหละครับมาทำเมนูต่อไปเพราะว่าจริงๆอ่ะนอกจากกินเป็นบะหมี่เราสามารถกินเป็นเมนูอย่างอื่นได้เนา
0: ะ
1: นะครับลวกก็คือตรงนี้นะที่ตั้งนะครับแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราใส่นะครับ
0: ได้แล้วค่ะถ้ามันฟูแล้วมันก
1: ็ครับ
0: แป๊บเดียวก็ได
1: ้นะครับเราก็มาพักเติมน้ำมันไปหน่อยนึงนะป้องกันให้มัน
0: เส้นจะได้ไม่ติด
1: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยแล้วก็เส้นเห็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งดึงดีเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูที่วันนี้ผมจะทำให้กับคุณพึ่งดูเป็นเมนูอะไรครับบะหมี่เส้นเห็ดเกิดจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และขยายกลุ่มลูกค้าทำจากเห็ดที่เพาะในฟาร์ม3อย่างได้แก่เห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลชมพูเห็ดนางฟ้าภูฐานมีจุดเด่นคือเส้นที่เหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดวันนี้เชฟจะนำเอาบะหมี่เห็ดไปทำเมนูอะไรไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับถึงภารกิจของผมนะครับที่จะมาปรุงอาหารนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีทางเลือกใหม่เป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูครับมาใส่ลงไปก่อนซึ่งวันนี้นะครับเตาที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานก็เป็นเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้ตัวไฟนะครับร้อนนะครับรูปทรงของเตาซุปเปอร์อั้งโล่มีลักษณะเพรียวกักเก็บความร้อนได้ดีช่องบรรจุถ่านมีขนาดเล็กกว่าเตาทั่วไปรูรังผึ้งมีลักษณะเล็กและเรียวทำให้ดูดอากาศได้ดียิ่งขึ้นประหยัดพลังงานและยังคงรักษาภูมิปัญญาจากการทำอาหารด้วยเตาฟืนได้ดีด้วยครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำบะหมี่เห็ดทรงเครื่องเดี๋ยวเอาไปให้พี่พึ่งชิมว่าอร่อยแค่ไหนครับตอนนี้นะครับถึงตอนสำคัญแล้วนะครับที่น้องพึ่งนะครับจะดูว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่พี่รังสรรค์ให้เนี่ยจะเอาไปต่อยอดของน้องพึ่งได้ไหมแต่ตอนนี้ลองชิมดูก่อนว่าเข้ากับเส้นไหมยำรสชาติเป็นยังไงบ้างเชิญครับนี่แหละครับ
1: อร่อยค่ะ
0: เข้มข้นไห
1: มมันไม่หวานเกินไป
0: เห็ดกรอบมากด้วยแหละ

0: และนี่คือการทำเกษตรแบบมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้คนรุ่นใหม่กล้ากลับบ้านเกิดสามารถเติบโตและมีรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมยังได้ส่งต่อพลังงานดีๆให้คนรอบข้างมีความรู้มีอาชีพไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปไกลครับ
1: ทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงานนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้ปัจจุบันก้าวไกลไปถึงการใช้ artificial intelligence ซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักในการที่จะตัดสินใจเองแล้วอย่างที่พวกเราทราบในข่าวว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าใครเป็นมะเร็งปอดเป็นต้นหรือแม้แต่การจัดการจราจรของประเทศจีนซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่า AI ในการตัดสินใจเทคโนโลยีในโรงงานปัจจุบันใช้โรบอทในการที่จะแฟบริเคทสิ่งต่างๆทำสิ่งละอันพันละน้อยที่คนมีโอกาสผิดพลาดเยอะคนที่จะคุมโรบอทได้คือคนที่มีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปสำหรับคนก็มีเรื่องของ Augmented Reality Virtual Reality มาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแต่ก่อนนี้คนคือผู้ครองโลกปัจจุบันนี้สมองคนมีจำนวนเยอะกว่าคนนับ10เท่านะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก่อนนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามี IoT คือสมองกลนี้สามารถที่จะติดต่อกันเองได้สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองได้ถึงเรียกว่า Internet of Things ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อมาประมวลแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนยุคปัจจุบันจะไม่ทันโลกเลยฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องประมวลความรู้เหล่านี้ค่อยๆแทรกเข้าไปในการศึกษาของเด็กตามช่วงวัยเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามระดับมันสมองของเขาเพื่อให้นักเรียนไทยได้เท่าทันเทคโนโลยีทางสสวทจึงได้จัดทำวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญส่วนที่1คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่จะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคอมพิวเตอร์เข้าใจตรรกะอย่างไรซึ่งเป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยที่ถ้านักเรียนมีตรรกะด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบและทำให้นักเรียนทำงานใช้ชีวิตในระบบในโลกใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบระบบมากขึ้นส่วนที่สองคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ICT ปัจจุบันมีเรื่องของข้อมูลที่เข้ามากระทบตัวนักเรียนเยอะมากการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางดิจิตอลอย่างเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เรียนถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของบลูทูธอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรตามระดับชั้นของนักเรียนส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีหรือการรู้เท่าทันดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีข้อมูลจำนวนเยอะเมื่อเข้ามากระทบเนี่ยจะมีเรื่องของการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีเรื่องของการที่คนพยายามใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบิดเบือนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีเรื่องของข่าวลวงหรือแชร์ลูกโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูผู้ปกครองปัจจุบันประสบอยู่ในชีวิตประจำวันคือระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิก

การจ่ายเงินการคุมรหัสของตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรู้ทั้ง3ส่วนอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดเขาจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้วในการใช้ชีวิตของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เขาเป็นคนเก่งในสายอาชีพของเขาเองหัวใจอันนึงของวิทยาการคำนวณก็คือคนมักพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือที่ใช้คำว่าโคดดิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คนสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าเรามีชุดคำสั่งยังไงที่เขาสามารถที่จะเอาไปประมวลต่อได้หัวใจของการที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องตอบกลับมาให้เราเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือไปทำงานบางอย่างที่เราสั่งได้ส่วนนี้ฮะสิ่งที่ทำหน้าที่นี้ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ต่างๆในการที่รับชุดคำสั่งเอาไปประมวลผลและแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาการแสดงออกเราจะเรียกว่าการคอนโทรลอีกชื่อหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือราคาไม่แพงละนะครับคุณครูสามารถที่จะหยิบหาใช้สอยได้จากหลายค่ายในส่วนของสสวทเองทำสิ่งที่เรียกว่า IPST Wi-Fi เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณครูสามารถที่จะยกตัวอย่างของชุดคำสั่งและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานให้เด็กเห็นได้ว่าถ้าสั่งอย่างนี้ออกมาเป็นเช่นไรในค่ายอื่นก็มีเช่นทางสวทช.ทำชุดคิดไบรท์ซึ่งทำงานคล้ายๆกันแต่ก็จะต้องการคำสั่งที่แตกต่างกันในระดับสากลก็มีเรื่องของไมโครบิตซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำออกมาปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่ใช้ในการที่จะเรียนรู้ใน3ชุดตัวอย่างนี้นะครับก็คือ IPST Wi-Fi ชุดของ KidBright ของสวทช.แล้วก็ Microbit ของ BBC นอกเหนือจากนั้นยังมีชุดที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเช่นชุด Arduino นะครับหรือว่า Lego เองเขาก็ทำชุดของที่การเรียนรู้ Microcontroller ของ Lego เองออกมาเช่นเดียวกันนะครับหรือ Raspberry Pi ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามีความหลากหลายในการทำงานได้แตกต่างกันในส่วนของการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธิตให้เด็กได้เห็นเลยว่าชุดคำสั่งออกมาทำงานจริงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่องของโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตรรกะสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะทำอันปลั๊กสอนให้เด็กเข้าใจตรรกะทีละขั้นทีละตอนและเมื่อเด็กได้ไปสัมผัสของจริงก็จะมีความเข้าใจได้ข้อจำกัดได้อยู่ที่ต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวตั้งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไรในส่วนของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวเสริมให้เห็นภาพจริงสำหรับจุดเน้นของการที่จะให้นักเรียนเข้าใจ computational thinking หรือการคิดแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหัวใจก็คือเด็กสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้น เวลาที่จัดการเรียนการสอนวิชานี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นที่สัมผัสง่ายขึ้นว่าการคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับหลายคนไปกลัวว่าจะต้องพึ่งอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเปล่าโรงเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เท่ากับจำนวนเด็กหรือไม่จริงๆไม่เลยครับจริงๆจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง3แนวทางเลยตั้งแต่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมใดๆเลยก็จัดการเรียนการสอนแบบอันปลั๊กก็คือไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าสอนตรรกะสอนแนวคิดแล้วก็สอนให้เด็กค่อยๆเข้าใจตรรกะว่าเวลาที่จะเอาไปโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาที่ใช้เป็นอย่างนี้นะใช้อย่างไรนะครับโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของคุณครูเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์และอาจจะมีคอมพิวเตอร์เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่คุณครูถนัดมาสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java สคริปต์นะครับหรือภาษาอื่นๆที่คุณครูถนัดเนี่ยก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักในการนำเรื่องแนวทางที่3มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สะดวกเลยครับใช้

ทั้งคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการแสดงผลซึ่งสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจะใช้แนวทางที่3และเด็กก็จะสนุกไปกับมันดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุลงเป็นวิชาหลักนะครับการไปใช้งานเนี่ยหลากหลายและขึ้นอยู่กับความสนุกของเด็กหลักสูตรที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนพื้นฐานหรือว่าจะไปเป็นกิจกรรมชมรมข้างนอกเวลาที่เด็กๆสนุกกับมันคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะเอาหลักสูตรของเราไปให้เด็กที่สนใจเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การไปทดลองทำหุ่นยนต์เล็กๆเล่นๆของเด็กก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรถ้ายิ่งเอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคำนวณได้ก็จะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในวิชาของเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้ทุกวิชาได้สนุกมากขึ้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ตรงนี้คุณครูจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พะเลทเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน

0: พอดี
1: พอกิน
2: พอใช้
1: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
3: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
4: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
5: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
6: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่สตาร์เฟกของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
7: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
8: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
3: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานอีกผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
9: ขอควรสาวไป

0: ไหลเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7ศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำบทนี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
5: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
4: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
6: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
7: เดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
6: นี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
8: เจ็บค่ะ
6: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
4: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

0: ไปรูทไหมรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้ตั้งเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทรายสองแห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของสองทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจโชทีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอ่ะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซิร์ตเข้าสู่โลเดสเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์ส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: รูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เงี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความสวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็รับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needlesก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดลาวดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวอร์รถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบ

0: ราเองอะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบโรเบโรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบโรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบโรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบโรเลี้ยง
2: Cuz a long time ago they worked in the mines and then they shut the mines down so they just let the donkeys go
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบโรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
3: ซ้อมไหม
0: ซ้อมอุ๊ยถ้าทำมันอยากกินแน่ซ้อมด้วยลากินซ้อม
3: ไปแล้วนะไม
0: ่มาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแล้วก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพ็คก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆรูท66เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: Oatman well actually it's named after this lady right here Olive Oatman her and her family were traveling from Illinois to here everybody was murdered except for her and her brother and her sisters but she lived a normal lifeAfter that, after being captured, that's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: โอลิฟ โอ๊ตแมนกับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงๆอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะ ืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึก

0: ว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น Lively Ghost Town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูท66เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูท66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

นถนนดูซิกิซิกนะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma, Alaska, and Kansas, and Arkansas, and northern Texas, where there was a tremendous drought for years and years and years, and people were forced

0: off their land, and many of them headed to Arizona and especially to California seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
1: ชุมชนริมถนนรูท 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท 66 ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
0: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
1: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท 66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
1: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman. เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other 7 states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
1: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
0: Cars is a compilation of Peach Springs, Buxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: 36 save.
1: And we try to give back to the road, because it's very important that the generation, the next generation, yeah, especially here in America, mm-hmm, preserve Route 66, because it is a part of our heritage, it's a part of our history. And unfortunately in America, we're very quick to tear down the old to build the new. Mm-hmm. And for us, it's very important to preserve the buildings, preserve the roads, so the future can see what America of yesterday was like.
2: ทั้งหมดนี้แหละคือการไปเที่ยวRoute 66ของแพทแต่ว่า
3: อยู่ๆก็ต้องจอดรถมันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200 เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนน

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ตัวเนี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะเดี๋ยวมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเจเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเจเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเจเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักจะเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันหนักเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่า Recycle เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการ Recycle แนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
4: ใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อัน
2: น
4: ี
2: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้
2: เป็น product ได้
4: yeah.
2: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
4: yeah.
2: sure
4: okay so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 50 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
2: All right.
4: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
2: yeah.
4: which isn't very attractive.
2: Cut.
4: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
2: okay.
4: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
2: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
4: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
2: Mm, yeah.
4: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
2: Yeah. And it's strong.
4: Yeah.
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่

0: มีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do? Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all.
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามารายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run.
0: Run.
1: Good.

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank
2: you.
1: Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: And look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
2: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
2: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
2: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
2: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้ว

0: าจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุดเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well.
0: Cap.
1: And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah,
0: on Facebook right. นะครับ
1: yeah.
0: Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: รงเรียนบ้านตะโกล่างนะคะก็ภูมิทัศน์นะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะโกล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยไปดูแลไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
2: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
3: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ
4: ปลุกใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเด็กอยากตัด
5: คนนักเรียนชอบมากเรื่องช่าง

0: นักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชายจะชอบมากได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทำเองเขาจะภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจว่าเออผลงานเราเองตอนนี้ทั่วโรงเรียนก็ทำอยู่มา 3-4 ป้ายแล้วผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยกับครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบของนักเรียนเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกนะจะภาคภูมิใจมาก
1: กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆเนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชนเด็กๆก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
2: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องคงงานเรื่องที่ทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
3: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
4: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเขาทำได้ครับ
5: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
6: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
7: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำตามเอง
0: จากที่เขามีอยู่ประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมีความสุขที่เราจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อย
8: ๆความเป็นครูอะครับจิตวิญญาณของครูที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเขาจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่ผม

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกันสองที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะนี่คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนา
0: ะ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี้
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึงสองร้อยปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับ

0: บีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์หน่อย
0: ครับลายเสื
1: ออ่า
0: ใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาเองที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
0: ครับ
1: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยังนะ
0: ยังเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจาก
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
0: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทำไม้ฟูใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิประมาณอะไรอ
0: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
1: น
0: วดไปก่อน
3: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบื่ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
1: ิน
2: ไป
0: ก็ความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
0: 4-5วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
0: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
1: ถ้า
0: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเคประมาณ
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้ก็เดือนนะ
0: ใช
1: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: จะพาไปดูการประกอบเวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้อ่ะเชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิ้ม
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
1: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
2: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
1: ันก็แข็งแรงการเรื่องอะไรอะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเ ลือกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้น

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะไปที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอนไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว
1: ์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเง
1: ี
3: ้ยปลามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ของ

0: กับป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทําความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
2: ู้
0: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก
1: ็ค
0: งที่ต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทําความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยเอาไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น60 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อ
0: ะ
1: เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
0: คร
1: ับ เพราะ
0: ว่า
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้ครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
1: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
1: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เนี่
3: ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
1: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
3: ค่ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆได
2: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: วาด
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช
1: ้ชี้ดูนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
1: ่อยเอามาม
2: าตัด
1: เตียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะเตียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: คราฟอ่ะ
2: ม
1: ันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
3: ็
1: นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
1: ิน
3: ฟราเรด

0: ล้วก็มีแบบฮีเตอร์ชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50 ถึง 100 ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาวต
1: ัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: นี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5 ถึง 10 ปีแต่ถ้าเป็น20 ถึง 30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช
2: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50 ปี 100 ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
2: ก
1: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: จะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
0: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
0: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวปลาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและมือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาลงไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นก็ไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับ
1: ดอก
3: งงงง
1: ดอกสลิดว้า
3: วอีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่

0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู
1: ่
0: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็เป็นเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทับหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บไร่ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาดีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็น100
0: เฮ้ย
1: เป็น100ครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
1: ครับ
0: 5,000 3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
1: ครับ
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรามีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4แสงบา
2: ทดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: ได้เป็น10
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเคเชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่ง

0: มอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: เบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งลงมาลงสิจากไรแกบดำก็สั่งลงมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอแกบดำนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
2: ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต่
2: คร
1: ับมีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บลดน้ำครั้งแรกแล้วต้องลดอีกกี่วังหนึ่งลดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็ลดที
1: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกลางไร่สักคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้เก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รอแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้

0: ตัวนี้2เดือน
1: 2เรือง
0: ครับพร้อมปลูก
1: นี่มันโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
0: ครับ
1: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามันแข็งแรงอ่ะมันหน้าตามันเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกรากพวก
0: นี้ครับมีรากโผล่
1: รากต้นยาวแทงออกมาร
0: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
1: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมันเยอะจัง
0: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
1: เราขายต้นพังด้วย
0: ขายต้นพันด้วยครับ
1: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
0: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
1: เอาส่งไปอย่างงี้มันมีราคาค่าตัวเท่าไหร่
0: ก็ถุงหนึ่งก็20บาท
1: ไอ้ปักปักแค่เนี้ยนะ
0: ใช่
1: 2เรื่องผ่านไปมันมีค่า20บาท
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกั้งไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้วังเลียวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000 2,000เราไว้อาราคกได้
0: ใช่
1: โอ้โหต่อคงเอง
0: ใช่ต่อคน
1: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
0: ครับ
1: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
0: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
1: ไม่เลือกดิน
0: ครับ
1: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
1: อืม
0: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
1: ม
0: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
0: ใช
1: ่ก็ไม่ต้องลด
0: ครับ
1: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
0: ครับ
1: ว่ามันแห้งไหม
0: ครับ
1: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้อนๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
0: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
1: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
0: ใช่ถ้ารดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
1: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
0: ครับ
1: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วรดน้ำยังไง
0: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
1: รดทุกวัน
0: ครับ
1: ให
0: ้เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
1: ถ้าติดแล้ววางเว้นวาง
0: ครับ
1: ติดดึงดูยังไงติด
0: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
1: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดน้ำวันเว้นวันได้
0: ใช่ได
1: ้ลดน้ำวันเว้นวันได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
0: 3-4 เดือน
1: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
0: ครับ
1: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
0: ได้เลยครับ
1: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอก
0: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
1: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
0: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: ชอบอากาศร้อนมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งร้อนยิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคามันก็จะถูกหน่อย
0: ใช่ถูกหน่อยครับ
1: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงละ
0: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
1: โ
0: ลนร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
1: ช่วงดอกไม่มี
0: ใช่
1: ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
0: ครับ
1: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
0: ครับ
1: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
0: ใช่
1: เอาลิง
0: คัตเตอร์กรีด
1: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
0: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
1: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
0: คืบหนึ่งก็ได
1: ้หนึ่งคืบ
0: ครับ
1: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
0: ก็กบดินแค่นั้น
1: กบธรรมดา
0: ใช่แค่นี้ครับง่าย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
0: ครับ
1: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
0: ครับ
1: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
0: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
1: ทำน้ำ หลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
0: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
0: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
0: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
0: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออ
0: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ยอดมันจะเหลื่อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
0: จะเริ่มเลื่อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
0: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
0: ใช่
1: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
0: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
0: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
0: 3-4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: รู้หรือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมาส์มากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดค่ะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ควรใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้พรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ถี่แค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกขจรเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช่ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
3: อันนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอันแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอมกินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบานหวาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
3: ้
2: บานแล้วครับ
3: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช่
3: แต่ว่ามันๆกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรอบๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
3: 7ไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
3: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
3: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึงสี่โมง
3: ถึงสี่โมงเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายเลย
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้วสี่คงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
2: ้ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
3: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
3: ถุงนึง2โล
2: ครับ
3: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
3: ทีนี้เหลือแค่คงสองละ
2: ครับ
3: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
3: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
3: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวังเนี่ยแล้วอีก3วังเขา

0: มาตักกันอีกรอบนึง
1: ใช่ครับ
0: และอีก2วังทางอะไรอ่ะ
1: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
1: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจักกลางตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
1: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
1: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
1: มายังไงใช่ไหมครับ
0: ม
1: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
1: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
1: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
1: มาก็ 3-4 รอบ
0: โอ้โห
1: ก็เกือบเอาไม่อยู่นะ
0: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที
1: ่ใ
0: ช่พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
1: ชอบ
0: ชอบชอบมาก
1: เ
0: ลย
1: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เราเล่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช่คร
0: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่ครับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานอ่าฮ่าทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: อกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกปักมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อันนี้ไม่ใช่หรอกครับ
2: ไม่ใช
1: ่
2: ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้โหระพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกโหระพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับโหระพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เรือกัง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็งบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารักถึงหน้าสวนกับไปส่งตลาดราคาเดียวกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
2: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักละมังหอยก็
2: ได้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไง
2: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
1: เ
2: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: แล้วอ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนเหรอ
2: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทัน
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดลองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจองเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วครับ
1: ส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่า

0: นะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไรอีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต
2: ่
1: อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่คร
1: ับแบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
2: ใช่ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
2: ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินรีว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุ้งมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: ง้างลื้อลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: หรอ
2: โอ้ย
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น

0: ตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัว

0: รัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
2: อบต.

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มๆเงยๆตลอดวันเลยนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์กล่าว
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังคืองั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงฮะอู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู่มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประกาศ

0: อันที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก10,000กว่าบาทได้

0: ็เริ่มทำรังกันผมว่าหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
1: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
0: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีเนี้ย
2: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
1: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
0: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอม
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอะไรยัง

0: เขามาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
1: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
2: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
3: อายุก็ยืนด้วย
4: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
5: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
2: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
5: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
5: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาจะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกามักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกา3รายต่อประชากร1คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาเนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกากันนะครับโรคเกาจริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาจริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะทักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไห
0: ม
1: นะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาฮะแล้วเราก็จะตรวจดู
0: มันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาแน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาจริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตรวจสุขภาพประจำปี
1: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาจริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาม
1: ีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
0: เป็นไม่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวดแล้วคุณก็ไปพบแพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูงแล้วดูว่ามันรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมัน

0: เกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละซึ่งจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไปแต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไร
0: เ
1: พราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอ้สัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอ้หนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับนั่นนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้

0: แล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะฮะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
1: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
0: มันเจ็บ
1: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
0: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: เพื่อให้บรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ได้ลดยูริก
1: เออ
0: นะครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้าไป
0: ก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
0: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรือว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเงี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: เป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: ค
0: ี
1: นัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้าย
0: ๆนะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบอะไรด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: เราวอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ

0: ิดไฟก่อน
1: เป
0: ิ
1: ดไฟเลย
0: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะ
1: ครับ
0: เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

ควินัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ควินัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: ส่วนตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลย
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุกใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: นัวแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในฐานหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเออเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์เออเพราะว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

0: ไปรูทไหมรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดเซิร์ตเข้าสู่โลเดเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลยนี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็น

0: ะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เงี้ยขับรถถนนยาวๆอ่ะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนน Route 66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needlesก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐอาริโซนาทำไมต้องเป็นแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบน Route 66นะคะไปตรงนี้เลย

0: คือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารคือคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวบรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องๆไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Cuz a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: เจ้าไหมส้มอุ้ยแต่ถ้ามันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อเ

0: แจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอลด์แมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอลด์แมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอลด์แมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอลด์แมนก็เดินทางมาถึงราวปี1901สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอลด์แมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอลด์แมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพ็คก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือจริงๆดูซินที่ซิกเต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: โอ้แมนวอลแอคชวลลี่อิทส์เนมด์อัฟเตอร์ดิสเลดี้ไรท์ฮิOlive Oatman, her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: Olive Oatman กับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอลด์แมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอลด์แมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอลด์แมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูท66เหมือนกัน
1: จากเมืองโอลด์แมนขับไปตามถนนรูท66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

าบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่า Retro Vintage คือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store

มาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมืองแฮกเบอรี่เมืองแฮกเบอรี่ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้นแฮกเบอรี่เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสต์ทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจากแฮกเบอรี่เจเนอเรลสโตร์เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas, where there was a tremendous drought for years and years and years, and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท66เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road

0: welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Myrna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
1: Myrna เป็นลูกสาวของคุณ Angel ซึ่งเกิดและโตในเมืองเซลิกแมนเธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้ Route 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บน Route 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
0: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
1: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
2: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลิวันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทำขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีปังผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี่ย
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
0: เออ
1: แต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูมั้ยนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจมั้ยว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นดิ
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวย
0: เ
1: ดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไง

0: พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70%ผัก30%โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
2: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
2: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
0: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุ

เดฟแพ็คเกนนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้

0: แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
2: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
2: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
2: ครับใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ Yeah
1: เป็น
2: Exactly
1: ได้
2: Yeah
1: ใช่ไหมครับผม
2: We can show you how we do that right now if you like
1: Okay
2: yeah.
1: sure
2: Okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
1: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากนี่คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
1: อ๋อฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
2: นะครับ There we go.
1: And then it gets all.
2: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
2: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
2: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็น รูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับ

0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กด

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา
1: Very
0: nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: ปงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเข้าครึ่งเงินมัดจำก็ห้องให้ปงแล้วนะ
2: ปงอย่าบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: ปงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: มีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับ

0: ตามได้ในช่องประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมฮะมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี
2: ้ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือ
0: ใ
2: ช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่นะ
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: แ
0: ต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาเองที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตก็กีบ
2: บล็อกครับ
0: แล้วก็กีบบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจาก
2: ก็
0: ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ท่อนซุงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูใช่ไหม
2: ใช
0: ่ครับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีอบนานไหมพี่อุณหภูมิประมาณอะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบื่ออย่างนี้เลยนะฮะเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปุ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80 ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
2: 4-5วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหม
0: ือ
1: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไร
1: ยิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะเลย
2: ขนาดต้องเป๊ะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลโก้มาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: แท
0: ้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลยนะ
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเรา
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: น
0: ะก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
3: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
4: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
3: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
3: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
4: อบเอง
3: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
4: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
3: ครับ
4: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
3: ครับ
4: เม
3: ื่อ
4: กี้มันจะยุบยุบไม้จะมา30ปีขึ้นนะ
3: โอเค
4: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
3: ครับ
4: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
3: โอเค
4: แล้วไปแห้งอยู่แล
3: ้
4: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาว
3: ครับนางสาว
4: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
4: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
3: เออยังแฉะอยู่
4: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
3: เออแบบเปียกเลย
4: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
3: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
4: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
4: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
4: ตรงน
1: ู้
4: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
4: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
4: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
4: ฮะคงที่แล้วก็คงจะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
4: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
4: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
4: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60
4: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
4: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ใช่ตกใจ
4: อะไรอยู่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
3: ไม้อเจย
4: ไม่ได้
3: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
4: คร
3: ับ พ่อเดี๋ยวไปทางไหน
4: ทีนี้นะครับ
3: โอเคได้
4: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมาก
3: ครับปุ๊บนี่รับลูกหน่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
3: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
5: อันนี้จะเป็นไม้สัก
3: ไม้สักเลย
5: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
3: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
3: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
5: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียงเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
3: ้
5: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
3: อันนี้คือเทมเพลต
5: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
3: ้
5: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
3: ครับผม
5: คว้านได้เลย
3: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
5: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
5: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
3: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
5: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
3: เ
5: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
3: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
5: ค่ะ
3: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
3: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
3: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังม
5: ัน
3: จะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
5: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
3: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่นี่เห็นอะไรด้วย
3: เอ้ยอะไรอ่ะ
5: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
3: ครับ
5: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
5: ใช่
1: อ
5: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
3: คื
1: ออันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
3: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
5: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
3: คือ
5: ลวดลายได้เลย
3: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
5: ะ
3: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
5: ค
3: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
3: เจียน
1: ใช่ไหม
3: ฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
5: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
3: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
3: คราฟอ่ะ
1: นิด
3: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
5: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
5: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
3: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
5: ใช่ใช่
3: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
5: ้
3: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
5: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
3: อ
5: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
3: ์
5: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
3: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: เพราะมันแห้ง
5: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
5: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
3: ตัวขาว
5: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
3: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
3: ี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
5: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
5: ใช่
3: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
3: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
5: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
5: ้แต่น้อยมาก
3: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
3: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
3: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
3: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
3: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
3: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี
1: ้
3: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
3: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
3: แล้ว
2: ก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
3: เนี่ย
2: ก็จะ
3: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
3: ชัดเจน
6: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
3: ้ใช่ใช่ใช่
6: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
7: ้ Amarin TVพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: อ พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
9: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
8: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
10: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วาง
1: ยา
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่จะใส่ยาลงไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นข้าไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแก้เมานะครับ
1: ยาแก้เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮ
3: ะใช่ครับ
1: ดอกงงดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยว่าหายดีแล้วว่าหายดีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
3: ครับดอกขจร
1: หรือหลอกสลิด
3: ดอกสลิด
1: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
3: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือหมายมังเป็นไม้เลื้อย
3: ไม้เลื้อย
1: มังตั้งโดโดได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
3: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
1: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
3: ้เป็นไปมายังไงครับ
1: ใช่
3: แต่ก่อนทำงานคลินิก
1: ทำงานคลินิก
3: ใช่
1: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
3: คลินิกตรวจเลือดครับ
1: คลินิกตกเลือดด้วย
3: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ตั้งอยู่หน้าตลาด
3: ใช่
1: เป็นคลินิก
3: ใช่
1: อ
3: ่
1: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
3: ก็รายได้เสริม
1: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
3: ใช่ครับ
1: คลินิกยังมีไหม
3: มีครับตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู่
3: ครับ
1: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
3: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
3: ้ก็ ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
1: า
3: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
1: า
3: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
1: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
1: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
1: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกคาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกคาจอง
3: ก็รายได้ดีครับผมรายได้
1: มังลี
3: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
3: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่ไร่50โล
3: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
3: ก็ไร่หนึ่งเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
3: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มังมีช่วงราคาลีไหม
3: มีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
3: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
3: ่เป็นร้อย
1: เฮ้ย
3: เป็นร้อยครับ
1: 1ไร่50โล
3: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
3: ครับ
1: 5พัง3วังเก็บที
3: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางครั้ง10ครั้งคูณ5,000ไล่ 50,000
3: ครับ
1: ไล่ละ 50,000 โอ้แล้ว
3: โดยประมาณใช
1: ่โอ้นี่ไล่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไล
3: ่มีตอนนี้อยู่8ไล
1: ่8ไล่8 5 4 10
3: ครับ
1: 400,000บาท
5: ความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เก็บเกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็น10
1: ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
2: ได้ครับ
1: ขอเรียนรู้หน่อย
2: ได้ครับผม
1: พาอ้วนไปรู้หน่อย
2: โอเค
1: เ
2: ชิญเลยครับ
1: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ไรดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดี
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับ
0: อ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
2: ว้าโหนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
3: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
2: ยังไม่ถึงเดือนเลย
3: ครับ
2: เรื่องมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
3: ใช่คร
2: ับ โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
3: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
2: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา

0: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไล
1: ่ครับผม
0: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมันเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
0: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
0: แกบดำ
2: ใช่ครับ
0: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
0: สั่งรถมาลงสิจากไรแกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
0: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
0: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
0: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
0: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
0: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
0: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
0: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
0: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
0: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
0: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
0: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
2: ใช่
0: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
0: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
0: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
0: เดี๋ยวแต่
2: คร
0: ับมีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
0: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
0: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช่
0: แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
0: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
0: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
0: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
0: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่สักคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนนึงก็ถ้าทําเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
0: อืม
2: เป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
0: 2เดือน
2: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมังหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นกล้าพวกนี้
2: ครับมีรากโผล่
0: จากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันธุ์ด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไร
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช่
0: 2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
0: โอ้โห ห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักครั้งแรกเป็นร้อยต้อง20

0: ปากคุงร้อยร้อยต้องโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000-2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
0: ่โอ้ต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังนะในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
0: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวันนึงกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
1: ใช่ถ้ารดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
0: ลดทุกวัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววางเว้งวางติดดึงดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
0: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
0: โอ้
1: โลร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
0: ่การปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
0: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบนึงก็ได
0: ้1คืบ
1: ครับ
0: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
0: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
0: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
0: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช่แ
0: ต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
0: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
0: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
0: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
0: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
0: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
0: โอ้โห
1: 3-4 เดือน
0: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนให้เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกขจรก็สามารถนำส่วนมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกขจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมาส์มากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับพัน
3: อย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ล้วยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: พวนใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อ oh. พวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่ครับ
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอังนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกขจรเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเยอะอย่างนี้ วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช่ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
3: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
3: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
3: ้อื้อ
2: บานครับ
3: กรุบกรอบอืมมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
3: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่
2: นี่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
3: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: อ่ะต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
3: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
3: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึง 4:00 น
3: ถึง 4:00 นเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
3: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
3: ถุงนึง2โล
2: ครับ
3: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
3: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
3: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
3: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
3: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันค่อยมาตักอีกรอบนึง
2: ใช่คร
3: ับ แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
3: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
2: ใช่คร
3: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปตรงปักชำแทน
2: ใช
3: ่แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกขจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
3: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
3: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ
3: ม
2: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
3: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
3: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
3: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
3: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็ 3-4 รอบ
3: โอ้โห
2: ก็เกือบเอาไม่อยู่
3: นะไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
2: ใช่
3: พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
2: ชอบ
3: ชอบชอบเพราะอะไร
2: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
3: ้
2: ว
3: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
2: ใช่คร
3: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
2: ใช่คร
3: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
2: ใช่ครับ
0: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัว แบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: ทำไมคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เดียวกัน
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็งบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอกใ
2: ช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไ
2: งต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหล่าที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ๊ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่กลางตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: เลยอ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
2: ครับ
1: ปีนึงขายได้เท่าไหร
2: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: รอบนึงถึงมึงไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทังเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบาย จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจองเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วครับ
1: ส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยรอดมาได
2: ้ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่กลางปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับ ประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหร
2: อ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปลูก
2: ใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีการเสกตากองลุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกันได
2: ้ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขานะให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
2: ให้อาชีพ
1: ไปหาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นา
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจรเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองหัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปยังไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลือลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลือนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
0: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรณ์เป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิธีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

างการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ีอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่

0: ชื่ออะไรเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
0: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
0: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
1: แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
0: ถูกต้องครับ
2: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
0: ้เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
0: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
0: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งเป็นแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
3: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
0: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
0: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
0: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
1: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
0: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต
0: ่ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
0: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสหกรณ์ดูแลก็คงสหกรณ์ครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
0: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยางคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อย

0: ไม่นาตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อผมคิดขัดยอกนิดหน่อย
1: คิดขัดยอกนิดหน่อย
3: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ
2: age
1: ถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
2: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
2: 700 โล
1: 700 โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่100-700 โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอะคะ
2: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
2: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
2: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
2: ธรรมดา
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่
0: ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เหรอเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทีย

0: ี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
1: พับ
0: ก
1: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
1: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
1: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
1: ใหม่
0: ค่ะหนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่แม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
1: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้นี่ยากแบบสูงมากอะ
2: ปัดช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
4: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
4: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
5: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
5: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
5: เอาไปชั่ว
0: ตัวยำ
5: ตัวยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
5: นี่ปลอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: นโคกเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้วข้อ
2: มี
3: นี่ต่างจากข้ออื่นยังไงอะคะค
2: ุ
3: ณล
2: ุ
3: ง
2: ข้อนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมข้อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลก็น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: ครับ
3: ที่ใหญ่มากค่ะ

0: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็ไม่ต้องมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อผมอยากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
2: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
1: ไม่เจอเลยครับพ่อไม่เจอครับ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
4: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องไปเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้อง
3: เก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็

0: มนึกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ลุยเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่มีของขายเยอะ
6: ของขายเยอะๆเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
7: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเน
7: า
1: ะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
8: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
8: ไม่กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะ
7: ไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพระนครเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
1: แค่คนเพชรใจดีนะ
0: คุณ
1: วันนี้กินขนมจีนด้วย
0: อิ่มแน่
1: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟแฟ
3: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
3: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
3: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
2: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บ้านใหญ่ไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
3: ก็อาจจะกิน
2: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
11: แชร์ก
0: ัน
11: ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมเยอะไปหน่อย
10: ของ
0: กิน
10: ก็เยอะด้วย
0: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะ
10: ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
10: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
3: เยอะไม่เลยเยอะเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
10: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
3: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
3: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
12: ดีค่ะ
3: งั้นต้องขอเอาทุกชั้น
12: ค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวขอเอาทุกชั้นเลยโอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำกันเองเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
0: สวย
1: ค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
10: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
2: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
3: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
3: ได้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
3: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
2: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
4: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
1: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
1: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายหัวโขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
11: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
12: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
1: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
13: พี่ต่ายพอ
14: กันเด็ก
15: สวัสดีค่ะ
14: สว
15: ั
14: สดีคร
1: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
14: สว
1: ั
14: สดีครับ
1: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
15: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
14: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
15: กระต่ายหูขาดไหมคะ
14: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยนิดนึงต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
15: ค่ะ
16: ได้ค่ะ
14: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
15: ยาก
14: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
16: ชอบสีชมพูค่ะ
14: ชอบสีชมพู
16: ชอบทุกสี
14: ชอบทุกสีเลย
16: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
14: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวสวยๆอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
17: นี่ปั๊ดถูกต้องเอามาวัดกัน
14: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยขยับยาวยกสูงลูกยกสูง
17: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
14: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
16: สั้นสุด
17: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
14: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
16: เอาไว้ในบ้าน
14: เอาไว้ในบ้าน
16: แต่งในบ้าน
15: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน
16: ้
15: องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
16: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัว
15: เองอ๋อได้ค่ะ
14: ทำด้วยตัวเองก็ได้
15: เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่า
1: ค่ะยังไม่เสร็จเลย
15: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
16: ้ใช่แล้วแบบนี
9: ้นี่ครับ
15: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
1: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกว่านะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
15: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
16: ขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
11: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
16: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
15: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
16: ช่วยกัน
15: อันนี้เก็บไหน
18: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
18: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
15: ้
18: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
15: ส่วนน้ำกะทิ
18: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
15: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
18: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
15: ทำส่วนไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
18: ตัวขนมของไส้ก็มีมะพร้าว
15: มะพร้าว
18: เทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
15: น้ำตาลตะโนด
18: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
15: แล้วผสมก็จะมี
18: น้ำเปล่าม
15: าน้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเมื่อกี้
16: มาหนูทึก
18: มาเอาใส่เลยใส่ลูกค่อยๆเทเทกลางกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
12: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนนะคะ
18: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ยละลายก่อน
12: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
18: ได้อ่ะลูกคน
12: แทนลองดูไหม
18: คนอย่าแม่ทำกันไหมอย่างนั้น
12: คนด้วย
18: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
12: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
18: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
12: กินหอมไหมกินหอมไหม
13: หอมค่ะ
18: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี้ยวค่อยเคี้ยวไปเคี้ยวไปแล้วเคี้ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี้ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
12: อันนี้บ้างค่อยๆหน่อยนะคะกล
18: ั
12: วกระเด็นใส่เน
18: า
12: ะ
13: ร้อน
12: ความ เลยค
18: ่
12: ะ
18: หมดไหม
12: คนได้ไหมครับ
18: คนได้เลย
12: เอาให้จับกันด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
13: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
18: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
12: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
9: ไม่เคยเลยครับ
12: ไม่เคยเลยครับ
13: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะรู้ว่าแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
12: ้ค่ะ
18: อร่อยแล้ว
12: อร่อย
18: อร่อยแล้ว
13: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราสั่งครั้งแรก
12: ไม่
13: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
18: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
13: ไม่ค่ะ
18: ไม่เคย
12: วัน
18: น
12: ี
18: ้วันนี้ได้กินแน่กินไหม
13: กิน
12: ต้องกลับไปนี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
18: อันนี้นะ
12: ชอบลูกชุบอัน
18: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเองเดี๋ยวลุงตักเอง
12: ไม่ต้องตวงเหรอ
18: ไม่ต้องตวงล่ะทำประจำ
12: อุ้ยมันผุด
18: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
12: อันนี้เท่าไหร่คะ
18: นี่ก็เหมือนกัน
13: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
12: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
13: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
12: เก่งมากค่ะ
18: ไม่ต้องลุ้นให้เลยนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
13: ดแต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
18: โคตรไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
12: สิบกระทะเลย
13: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
12: ใช่ไหม
13: ใช่
12: ลองชิมดิอร่อยไหม
18: เดี๋ยวดูติด
12: อ่ะเดี๋ยวเป่าก่อนนะ
18: หวานไปเป่าก่อนเป่า
12: เป่าไม่หายร้อน
13: อย่าเพิ่งกินนะ
12: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
13: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
12: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
19: ใช้ได้แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
18: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
12: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
20: ดีค่ะ
21: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
12: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
18: นี่ประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
13: กิโลครึ
12: ่
13: ง
12: ว้า
13: วโดนหนูไม่กินเลย
18: ให้ดูเทเดียวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
13: ้หวานน่า
18: เกลือประมาณ2ช้อนชา
12: ประมาณ
18: 2
12: ช้อน
18: ชา2ช้อนชาม
12: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
18: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
12: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
18: คน
13: ค
18: นเบา
13: ๆปิ้นปีปิ้น
12: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
18: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
13: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
12: หนูก็ว่าง
13: ั้นค่ะ
18: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
13: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
12: ใช่เหมือนน้ำ
18: มันเอาไอ้ตัวหัวกะทิมาดูนะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
12: ๆมันเป็นฟอง
18: คนไปเรื่อย
12: ๆพอเราปิดไฟปุ๊บฟอง
18: แล้วก็คนไป
13: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นน้ำตาลแล้วอะค่ะ
12: ได
13: ้
12: แล
13: ้
12: วหรือยังคะ
18: จนจะพุ่งแล้วลูก
12: จนจะพุ่ง
18: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งเม็ดไฟที่นี่เราก็ต้องคน ค้นให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
5: อ๋อไม่มีฟอง
18: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
5: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้รอนะคะ
18: ปั้นไหมดูสอนให้หลานปั้นหน่อย
5: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
19: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
5: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเ
19: ลยใช่ขนมต้มมาดิ
20: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
19: อุ๋ยหนูอันแรกป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จัง
20: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
19: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากอ่ะต้องปั้นลูกพอดีพอดีอ่ะลูก
5: จะได้พอดีคำใช่ไหม
19: จะได้พอดีคำ
5: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย
20: ก็ไม่เก่งจริง
22: โอ้ย
19: นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
5: ้ผมแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
22: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
5: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
22: ไม่ดีเลยค่ะ
18: เด็กๆพอแล้วมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
22: เย
5: ้ได้แล
18: ้วได้แล้ว
22: ชั้นที่เรา
18: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
5: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
18: ใช่เอากระทะมาตั้ง
5: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
18: น้องปั้นไป
22: ผสม
18: มาที่มาให้ลุงมา
5: ค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
22: นี่นะ
18: เทใส่เลยเทใส่เลย
22: ถ้าใส่ไฟ
5: มาเลยมาอยู่ตรงนี้แป้ง
18: นี่คุณลุงก็ยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
22: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
19: แป้งใส่น้ำล
18: ู
19: ก
18: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส
22: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
5: ใส่หมดแก้วเลย
18: ประมาณ
19: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
18: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
22: เดี๋ยวขยำด้วย
5: นวดค่ะใครนวด
18: แ
5: ม่เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
22: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
5: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
18: มาณ
5: สามารถเติมได้เรื่อย
18: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
5: อันนี้เราใส่
18: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
5: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
22: ซึ่งบอกว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนุ่มกว่า
5: เป็นไงคะหนักไหม
22: หนักอยู
18: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
5: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
20: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
5: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
20: ใช
5: ่
20: ค่ะ
5: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
22: ๆนานๆนิดๆนะ
5: โอ้โห
18: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
5: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
18: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งคอยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
5: แป้งมันจะได้ใช่
18: ใช่ใช่ให้แป้งมันนิ่ม
5: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
18: ได้โอ้ยเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
5: ใจเย็นๆเราต้องมันกระเด็น
18: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
5: อยากกินหรือยัง
22: อยากแล้วค่ะ
5: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
20: อ๋อได้เลย
5: ดีไหมคะน้อง
20: ดีค่ะดีไหม
5: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
20: มาตักใส่มาเลย
5: คุณลุงบอกว่
18: า
5: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
18: โอ
5: ้โหได้ตั้งเยอะนะเสด็จน้ำก่อน
22: ทำไมต้องเสด็จ
18: พอท่วม
5: พอแล้ว
18: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
5: ผักอีก
22: นี่ของใครนี่ของใคร
5: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
18: ใช่ลูก
5: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
22: เสด็จ
18: น้ำโรยใหม่ทีหลังก็ได
5: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
21: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึ่งๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิ หัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
20: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
6: ขอใจใ
20: จเป็นป้าได้เช่นกัน
18: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
6: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
20: ้ขายปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่เปล่าเฟเฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
18: ขายได้เลย
19: อร่อยมาก
18: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
6: ่อร่อยจังเลยค่ะ
22: ว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆ
20: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
6: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
20: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
6: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
20: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
22: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันครับ
20: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
22: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
20: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
20: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
21: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 14ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook

0: ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
2: ้สวัสดีครับ
1: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
3: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋านะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาว

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
4: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จ
0: ั
4: ดงาน
0: อ๋อไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรถค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: ยังหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรต
0: ่
1: าง
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อไง
0: อ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม
2: ้อใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก้านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะมันหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้เสื้อ
1: ของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสง
0: อ่า
3: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับ

0: ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไมลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระป๋องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลย

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะสุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ใช้พลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของเอพีเอ็มกรุ๊ปของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

อ่านแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกล่ะครับนะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ AVM กรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมา

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าใ หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมแอวท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดาน

0: แบบนี้เลยเขม่าท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็เขม่าท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1 แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
1: ใช่คร
0: ับอ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องเขม่าท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
2: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกรงหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบ นะครับ
1: โอเค
0: อย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกรงท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3กันแล้วครับพี่ต๋อครับ
4: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3 okay. เซตที่3โอเคครับ okay.

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ํากันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าside lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลําตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2ท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: ก็จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทําเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมุติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทําไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนเท่าไหร่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพส ดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
2: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับจับสั่นไหมครับเนี่ย
2: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จับท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
2: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จับเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการสเตรชชิ่งนั่นเองเพราะงั้นเดี๋ยวเรามากล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงอ่ะจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามา ไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืนไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืนนะ
2: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
2: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเรานะครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
1: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
2: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีแล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไง
8: บ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ช่ครับ
1: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาที่เกิดการแพทย์คะ
2: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
3: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค
4: ่
3: ะ
4: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะเรียนจบสายวิทย์ค่ะเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
5: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
6: โอเค
7: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
8: ต้องเป็นคนที่มันครับ
9: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
10: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
11: ดวงค่ะ
12: ต้องโชคช่วยไหม
11: ไปบนคำชะโนดค่ะสร้างภาษี
13: แล้วก็พระพิฆเนศ
14: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
15: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
16: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
17: ต้องขยัน
18: ต้องมีขยันมาก
19: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
20: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
21: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
22: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
23: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
24: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
25: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
26: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
27: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
28: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
29: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
27: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม

สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้ว

0: ือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
1: ซื่อสัตย
2: ์วินัย
3: รับผิดชอบ
4: สามัคคี
5: ซื่อสัตย์ค่ะ
6: มีวินัยค่ะ
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคีค่ะ
9: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
10: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน

การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ3มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรม

0: หลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค่ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
6: นี่
4: ใครรู้เปล่า
6: เราได้รู้เวฟติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
6: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
6: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
6: ได้ค่ะ
4: ยังไงบอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะโอเคไป
2: เชิญครับมีอะไรครับ
3: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
2: เรามีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
3: ค่ะ
2: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
3: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวผมแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
2: ่
3: ะ
2: โอเค
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมเป็นนักเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
4: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
2: โอเค
3: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับผอ.กับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟผอ.คุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
5: คนมากนะ
3: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาเป็นไงบ้างวราเทพปลอดภัยดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนนี้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
6: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เราเรียนอะไรกันไปคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ถัดมานะคะในข้อที่2คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะคำถามนะคะถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างคะ
4: ด้านการศ
2: ึ
4: กษา
2: ด้านการศึกษามีการคุ้มครองเราในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติและศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีด้านใดอีก
5: ความเท
2: ่าเทียมความเท่าเทียมในเรื่องอะไร
4: การ
2: แสดงออกทางความคิดเห็นใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมความเป็นส่วนตัวการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราและผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปนะคะก็ได้มีประเด็นในการศึกษานะคะหลายประเด็นกันนะคะนักเรียนประเด็นที่1นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในด้านของการศึกษานั่นเองเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปนะคะว่าในด้านของการศึกษานั้นมนุษย์ทุกคนนะคะควรมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของเพศเชื้อชาติแล้วก็อะไรคะศาสนาในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะค่ะและก็ต่อมาก็คือสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่การแสดงออกของเรานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในประเด็นในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะถัดมาคือสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองค่ะสิทธิในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของเรานะคะค่ะและถัดมาก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองนั่นเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อครบกำหนดอายุที่เราสามารถเลือกตั้งได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในสิ่งที่เราอยากจะได้ผู้นำแบบใดเราก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานั่นเองนะคะ ค่ะถัดมาคือสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเราประสบกับปัญหาเราก็สามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างหรือไม่มีไหมคะคิดว่ามีใช่ไหมคะมีในเรื่องอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบอกว่าความเป็นส่วนตัวนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ในประเทศไทยเรายังคงประสบกับปัญหาในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเองลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะความเป็นส่วนตัวคือการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราก็ปัจจุบันยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในเรื่องของประเด็นความเป็นส่วนตัวนั่นเองคิดว่าประเทศไทยเรากำลังประสบกับปัญหาอะไรอีกหรือไม่ความเท่าเทียมความเท่าเทียมนี่มีหลากหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมมีเรื่องอะไรอีกคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกการแสดงออกทางความคิดเพื่อนบอกว่าการแสดงออกทางความคิดมีใครคิดว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการระดมความคิดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายและเลือกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไขกลุ่มละ1ปัญหาโดยห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีในเรื่องใดบ้างที่ยังประสบกับปัญหาอยู่ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรานักเรียนก็สามารถคิดมาได้เลยนะคะโดยประเด็นนั้นห้ามซ้ำกันเลือกมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะนักเรียนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำการเลือกปัญหามาได้แล้วกลุ่มละ1ปัญหานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหานั่นเองค่ะว่าปัญหานั้นควรมีสาเหตุมาจากอะไรและได้ผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการระดมความคิดสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามทุกกลุ่มว่านักเรียนได้ประเด็นในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องอะไร
2: การใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะถัดมากลุ่มที่2ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
3: สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและศาสนาครับ
0: ในเรื่องของการเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าประเด็นในเรื่องอะไรคะ
2: สิทธิการเป็นส่วนตัวค่ะ
0: สิทธิความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะลูกกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4คิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
4: การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
0: การถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถัดมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมีประเด็นในเรื่องอะไรคะ
5: การใช้แรงงานเด็ก
0: การใช้แรงงานเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดนั้นนะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ประเด็นแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างไรนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มของตนเองเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองนะคะทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาลงไปในกระดาษบลูฟนะคะโดยคุณครูจะกำหนดให้ในชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือนักเรียนต้องเขียนในเรื่องของชื่อปัญหาลงไป2ก็คือข้อความรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้นักเรียนต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่ม

ว่านักเรียนจะนำข้อความในเรื่องประเด็นอะไรมาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะถัดมาคือในข้อที่3ก็คือนักเรียนต้องทำการตกแต่งภาพประกอบให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ากิจกรรมชิ้นงานคุณครูอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือรูปแบบชิ้นงานในเรื่องของการรณรงค์นั่นเองนะคะค่ะโดยประเด็นที่คุณครูได้หยิบยกมาก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนโดยประเด็นปัญหานะคะก็คือคุณครูบอกว่าในเรื่องของทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตกแต่งไปได้เลยเห็นไหมคะสามารถตกแต่งได้เลยตามสไตล์ของเราอยากให้รูปแบบของการของป้ายรณรงค์ของเรานั้นมีรูปแบบใดทำการช่วยกันตกแต่งภายในกลุ่มนะคะค่ะและถัดมาคือคุณครูให้ข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณครูบอกว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อผิดพลาดทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยให้การกลั่นแกล้งกลายเป็นเรื่องปกติเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองหยุดกลั่นแกล้งเคารพสิทธิเพื่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือป้ายรณรงค์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นที่นักเรียนทำการเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในกระดาษบูฟนะคะและหลังจากนี้เราจะมาทำการนำเสนอกันถ้าเราทำกันเรียบร้อยแล้วเราจะมานำเสนอกันนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคุณครูสังเกตนะคะเห็นมีทุกกลุ่มนั้นได้ออกแบบแล้วก็วางแผนกันบางกลุ่มนั้นเกือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลุ่มนั้นทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะว่าจะทำการนำเสนอในรูปแบบใดนะคะทำการหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลงมือทำต่อได้เลย

ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางมือลงเลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะค่ะระหว่างที่คุณครูได้ทำการเดินสำรวจดูนี้นะคะคุณครูก็เห็นว่าทุกกลุ่มนั้นสามารถทำงานและร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมาสะท้อนค่ะว่าประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นนักเรียนอยากจะรณรงค์ในเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อใดบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะออกมาเดี๋ยวขอให้กลุ่มใดพร้อมก่อนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมยกมือได้เลยกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่ม3นะครับสิทธิที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวเหตุผลที่ผมเลือกสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับก็เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีการละเมิดสิทธิแบบอย่างเช่นการหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับสิทธิส่วนตัวนะครับใครก็หวงหยุดละเมิดก่อนที่จะสายไปครับ
1: ค่ะการรณรงค์นะคะก็คือก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะส่งเอ้ยขอโทษค่ะจะส่งจะแชร์ควรแคร์สิทธิคนอื่นคิดก่อนคิดแคร์ก่อนแชร์ดูแลสิทธิส่วนตัวค่ะแล้วก็เลิกถามข้อมูลส่วนตัวคนอื่นค่ะเช่นรหัสผ่านโทรศัพท์หรือว่า เลขบัตรประชาชนหรือว่าสิทธิส่วนตัวของคนอื่นค่ะให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็ควรที่จะให้คนอื่นก่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มใดอยากออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะ
1: ค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่พวกหนูใช้นะคะก็คือศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่ว่าคือสะพานเชื่อมใจกันถูกไหมคะก็คือเราเนี่ยพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยค่ะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีสันติสุขค่ะไม่ทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างกำแพงต่อกันแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนพูดอะไรออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจนทำให้บางทีนะคะมันเป็นการดูหมิ่นค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดกำแพงต่อกันและกันค่ะแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกกันนะคะมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องการที่จะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มองว่าศาสนาเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนการที่เหมือนแคปชั่นสุดท้ายที่บอกว่าแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนนะคะในประเด็นที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนะคะก็เป็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองออกมารณรงค์ในเรื่องของการที่เรารู้จักให้เกียรติศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะขอตัวแทนของ2กลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมานำเสนอให้กับคุณครูได้นะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรคะการที่เราได้ออกมาทำป้ายรณรงค์หรือเรียกง่ายๆคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีมีความสำคัญอย่างไรกับเราหรือกับผู้อื่นไหมมีไหมคะใครอยากตอบสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
4: ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ
3: คือการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนมีประเด็นอื่นๆอีกไหมในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในเรื่องของทำให้สังคมน่าอยู่มีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ
5: ค่ะก็เช่นการมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็จะให้เกียรติกันในสังคมมากขึ้นค่ะโดยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของใครค่ะ
3: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ทำให้เรารู้ว่าสิทธิของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนแล้วก็สิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากมากค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้และปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายอาญา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องกฎหมายอาญาค่ะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4. ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2. มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีในเข้ามาเกี่ยวทุกคน

0: ต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะนำนักเรียนมาพิจารณาเกี่ยวกับโฆษณาเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนและวันนี้เราจะได้เพิ่มพูนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์โฆษณาในอีกมิติหนึ่งนะคะหลังจากที่เราทราบไปแล้วว่าโฆษณานั้นประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างนักเรียนคะลองทบทวนพร้อมกันสิคะว่าจำได้ไหมว่าโฆษณานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหนลองตอบครูสิมีอะไรบ้างส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นพาดหัวเรื่องใช่ไหมคะถ้ามันเป็นข้อความที่อยู่ใต้หัวข้อใหญ่คือพาดหัวรองแล้วมีอะไรอีกบ้างมันก็จะมีถ้าแบ่งเป็นข้อความหลักๆใช่ไหมคะแบ่งเป็นองค์ประกอบหลักแบ่งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษางั้นครูถามซิคําโฆษณาเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาลูก
3: ว
2: ั
3: จนภ
2: าษาแล้วถามว่าภาพสินค้าภาพสินค้าเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาแล้วสีของโฆษณาทั้งแผ่นคือชื่นใจค่ะเราแยกเป็นประเภทหลักนะคะและต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นเกี่ยวกับกลวิธีในการใช้ภาษากันนะคะซึ่งมาดูซิว่าแล้วกิจกรรมนี้จะทำให้เราเกิดความรู้หรือเกิดทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะกลวิธีในการใช้ภาษาในการโฆษณาวันนี้เมื่อหนูเรียนรู้แล้วสิ่งที่หนูจะได้นะคะดูนะ1 นักเรียนจะระบุกลวิธีการใช้ภาษาในสื่อโฆษณาได้หมายความว่าหนูอ่านโฆษณาปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือกลวิธีการใช้ภาษาแบบใดดังนั้นในขั้นตอนการเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้หนูต้องพิจารณาตามแล้วก็สังเกตตัวอย่างที่คุณครูจะยกให้นะคะ2ก็คือนำเสนอลักษณะเด่นของภาษาในโฆษณาได้อย่างถูกต้องว่าโฆษณาของหนูเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอะไรเป็นพิเศษนะคะ3คือเลือกสื่อโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณสิ่งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากให้เกิดกับนักเรียนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์ได้แล้วเราเกิดวิจารณญาณเราก็จะได้มีวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสมกับความต้องการของเรานะคะต่อไปมาดูคำถามชวนคิดกันหน่อยเด็กๆคะนักเรียนเลือกซื้อสินค้าหรือบริการด้วยเหตุผลใดกันบ้างอยากรู้จังเลยเดี๋ยวนี้เราสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เพียงแค่ปลายนิ้วมือใช่ไหมคะแค่คลิกก็สามารถกดสั่งได้แล้วแล้วส่วนใหญ่นักเรียนเลือกซื้อเพราะอะไรคะขอแลกเปลี่ยนมีคนสายช้อปปิ้งนะคะอยากมาแชร์กันเชิญค่ะ
4: ค่ะก็จะเป็นไปด้วยความชอบด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นถึงราคาค่ะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ราคากำลังลดค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะว่าเราตัดสินใจซื้อเพราะเหตุใดนะอ่ะอีกสักหนึ่งคนนะลูกมีไหมเอ่ยมีฝั่งผู้ชายด้วยนะคะดีมากเลยจะได้แลกเปลี่ยนกัน
5: คุณภาพของสินค้าครับ
2: คุณภาพของสินค้าถ้าสินค้านั้นดีผมซื้อแน่นอน
5: ใช่ครับ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้สองคนนี้หน่อยก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเวลาหนูจะเลือกซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งหนูพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลักลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะแล้วคุณครูปลายทางล่ะคะที่เราจะกดสั่งสินค้าออนไลน์หรือ